0: ฟารี
1: ใช่
0: ชอนมาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมว่าไอ้ซาฟารีนี่มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรละ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าซาฟารีจริงๆนะครับก็คือแปลว่าป่าขนาดใหญ่ที่สัตว์ป่าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยเข้าไปดูหรือไปส่องสัตว์เหล่านั้นได้ในระหว่างที่ขับรถเข้าชมหรือที่เราเรียกว่าเกมไดรฟ
0: ์
2: ซึ่งในการขับรถเข้าชมในแต่ละครั้งหรือเกมไดรฟ์เนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์ประเภทไหนบ้างเราเจอกี่ชนิดจะต้องไปล่าเอาเอง
3: เพราะอย่างนี้ก็ต้องแรนดอมเอาเอง
2: ต้องแรนดอมต้องส่องต้องแบบไปคอยจ้องติดตามมันนะฮะนี่คือความสนุกตื่นเต้นของการท่องเที่ยวซาฟาร
0: ีเกมไดรฟ์ใช่ไหม
2: เป็นที่มาของคำว่าเกมไดรฟ
0: ์ก็เราในเนี่ยถ้าเราดูแผนที่ของแอฟริกาเราจะเห็นว่าซาฟารีส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในฝั่งที่พี่ชอนดูแลก็คือฝั่งตะวันออก
2: ส่วนใหญ่จะเป็นแอฟริกาตะวันออก
0: แล้วก็มีทางใต้
2: นิดนึง
0: แล้ววันนี้เรามาพูดถึง10อันดับแรกไหมที่คนแบบถ้าไปแอฟริกาจะต้องไปซาฟารี1ใน10นี้หรือว่าทุกที่ในลิสต์นี้ไหมทามี
3: ่ได้โอเคอันดับแรกนะคะเป็นที่น่าสนใจก็คืออุทยานบาวินดีอิมเพอร์ทับเบิลฟอเรสต์ค่ะซึ่งอยู่ในอูกันดาค่ะใช่เป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้มีทั้งภูเขาไฟแล้วก็ทุ่งหญ้ารวมไปถึงน้ำตกที่สวยงามด้วย
0: ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาภาพขึ้นมาให้ดูไหมก็จะเห็นว่ามันออกไปทางป่าแบบ
2: ป่าดงดิบ
0: ใช่
2: เขียวมากเลย
0: แล้วก็แบบจะดังเรื่องกอริลลาใช่ไหม
2: มีลิงกอริลลาด้วย
0: น่าสนใจมาก
2: ซึ่งจริงแล้วลิงกอริลลาเนี่ยมีที่2ประเทศก็คือที่ยูกันดากับรวันดานะครับ
0: ใช่เดี๋ยวรอนว่ามารีน่ามาฝากอีกในลิสต์เหมือนกัน
2: เดี๋ยวมีอีก
0: ติดลิสต์ใช่ใช่ในติดลิสต์แน่นอน
3: ต้องรอฟัง
0: ใช่ก็ที่2เรามาพูดถึงอุทยานอิโทชาค่ะซึ่งอยู่ที่ประเทศนามิเบียซึ่งอิโทชานี่จะดังเพราะว่าจะมีช้างที่ตัวสูงที่สุดในโลก
2: อ๋ออยู่ที่นั่น
0: อยู่ที่อุทยานนี้ใช่ค่ะมันก็จะออกเป็นทางอุทยานออกแห้งๆนิดนึงจะไม่ค่อยเหมือนกับป่าของแทมมี่ก็จะมีพวกแรดดำที่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหมือนกัน มีตัวชีต้าเขาเรียกอะไรอะพี่ชม
2: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าอ๋อโอเคแล้วก็จะมีเหมือนกับไม่ใช่ภูเขาไฟแต่จะมีแบบแลนด์สเคปที่ค่อนข้างเป็นหินนะคะจะคนละสไตล์กันตามนี้เลยค่ะ
2: ตามรูป
0: จะค่อนข
2: ้
0: างออกแห้งๆเป็นหินใช่ก็จะแตกต่างจากของแทมมี่นิดนึง
3: น่าสนใจเหมือนกัน
0: ใช่ก็น่าสนใจเท่ากัน
2: ใช่แล้วที่3
3: ก็คือโชบ National Park ค่ะในบอสวานาค่ะเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางภูมิหลากหลายทาง
2: ภูมิประเทศ
3: แล้วก็แบบมีทรัพยากรที่ดีๆแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายค่ะ
2: น่าสนใจนะครับที่บอสซาวานาก็มี
3: อ
2: ันนี้จากรูปเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นรูปหนึ่ง
3: เป็นรูปช้างก็มีช้างตัวใหญ่ๆน่าสนใจที่นี่เหมือนกัน
0: เนาะ
2: แล้วแห่งที่4ครับ
0: แห่งที่4ก็อยู่ภายใต้ความดูแลของพี่ชอนนะคะคืออุทยานมาไซมาร่าค่ะ
2: มาไซมาร่านี่มีชื่อเสียงมากเลย
0: ดังมากดังมากมันดังมากเพราะว่าเราสามารถไปพบกับสัตว์ Big Five ของแอฟริกาได้ซึ่งในช่วงที่2ของรายการเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพู
2: ดเกี่ยวกับ
0: ใช่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนคือไม่น่าจะไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่ามาไซมาร่าเป็นที่ที่ดังจริงๆ
2: ที่หนึ่งที่คนไทยรู้จัก
0: ใช่ทั้งคนไทยคนทั่วโลกเลยพี่ชอนเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็มันมีสัตว์ Big Five ที่ในแอฟริกาถ้าไปต้องให้เจออุบไว้ก่อนเราไปคอยไว้ช่วงหน้าละกัน
2: แห่งที่5ครับ
3: แห่งที่5ก็คือวาร์กเนชั่นแนลปาร์คค่ะอยู่ที่ซิมบับเวค่ะ
2: ซิมบับเว
3: อันนี้ก็จะมีทะเลทรายที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเลคแหล่งน้ำแล้วก็ป่าที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเป็นอุทยานที่ดังมากของซิมบับเว
2: นี่ฮะแล้วแหล่งที่6ล่ะครับ
0: แหล่งที่6คือที่เซาท์แอฟริกาค่ะชื่อครูเกอร์
2: อันนี้ดังมากก็ดัง
0: ดังเหมือนกันใช่
2: ไม่แพ้เคนยานะคร
0: ับใช่จริงๆก็คือมันก็อยู่ในโซนคล้ายๆกันyou know ทางใช่ทางใต้ติดอยู่ทางนั้นซึ่งเป็นอุทยานที่เก่าที่สุดของแอฟริกาแล้วเขาถือว่าเป็นอุทยานที่ถูกเขาเรียกเมนเทนที่ดีที่สุดwell maintained
2: มีการดูแลรักษาสภาพอย่างดี
0: ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะมันอยู่ในเซาท์แอฟริกาด้วยแล้วเขาค่อนข้าง give priority ในการดูแลอุทยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในอุทยานที่สามารถไปดู Big Five ได้เหมือนกันก็จะหาได้ง่าย
2: แล้วแหล่งที่7ล่ะครับ
3: แหล่งที่7ก็คือ Volcanoes National Park นะในรวันดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งป่าดิบชื้นค่ะแล้วก็มีภูเขาไฟหลายที่น่าสนใจค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากดูภูเขาไฟก็สามารถมาที่นี่ได
2: ้มีภูเขาไฟให้ดูด้วยอ๋อนี่ฮะลิงกอริลลาผ่านไปแล้ว ต่อไปแหล่งที่8
0: แหล่งที่8ของเราจะอยู่ที่ซัมเบียค่ะก็จะออกมาทางใต้เหมือนกันมันจะชื่อว่าซัมเบซีภูเขาซัมเบซีในภาษาอังกฤษคือซัมเบซีแวลลี่ซึ่งจะไม่ค่อยดังเท่ากับแถวแทนซาเนียแถวเคนยามันก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างวายล์จริงๆจะอาจจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะคือไม่ได้แปลว่าเราจะไปขับในเคนยาแล้วเจอนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอุทยานมันใหญ่มากแต่ซัมเบซีจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเลยจะรู้สึกถึงธรรมชาติจริงๆจะวายล์มากแล้วคนที่ไปส่วนใหญ่จะไปดูเบิร์ดไลฟ์มากพอสมควรไปดูแบบนกไปดูพวกแบบสายพันธุ์ของนกต่างๆจะเน้นไปทางนั้นมากกว่า
2: แต่ละที่ก็แตกต่างกันไป
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วแหล่งที่9ครับ
3: แหล่งที่9ก็คืออยู่ที่ทานซาเนียค่ะชื่อว่าเซเรนเกติเนชั่นแนลพาร์คค่ะ
2: ที่นี่ก็ดังมากครับ
3: มีขนาดใหญ่ถึง 250,000 ตารางไม้นะคะแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายที่ให้ชมได้ค่ะ
2: แห่งสุดท้ายแล้วครับมารีน่า
0: แห่งสุดท้ายเป็นที่ที่ดังมากพี่ชอนก็น่าจะรู้จักคือกรงโกซาค่ะอุทยานกรงโกซาที่อยู่ที่โมซัมบิกค่ะ
2: อ๋อโมซัมบิก
0: ก็กรงโกซาจะไม่ได้ดังแค่ด้านซาฟารีบนพื้นดินจะเป็นเกาะแล้วก็เขาเรียกอะไรมารีนไลฟ์ด้วยเพราะว่าเขาบอกมันมีเกาะคอรัลไอแลนด์เยอะเกาะแบบปะการังแล้วเขาจะไปดูmarine life มากกว่าไปดู
2: สัตว์น้ำ
0: ใช่ไปดูสัตว์น้ำต้องขอโทษด้วยไปดูสัตว์น้ำมากกว่าไปดูสัตว์แบบที่ใช่ที่เราพูดถึงใน9ที่แรกซึ่งกรองโกซาเนี่ยก็เคยเป็นอุทยานที่ดังมากแล้วคนไปกันมากพอสมควรแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสงครามในบริเวณนั้นนะคะที่ทำให้ทรัพยากรมันไม่อำนวยต่อนักท่องเที่ยวมันก็เป็นแบบพาร์คที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเป็นอุทยานใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นมันน้องใหม่ที่สุดแต่ก็ดังเหมือนกันค่ะ
2: อันนี้เนี่ยมีเกรดนิดนึงว่าคนไทยก่อนที่จะไปแอฟริกาเนี่ยก็ต้องฉีดยา
0: ใช่ใช่
2: อันนี้สำคัญนะครับ
0: ใช่พี่ชอนช่วยอธิบายขั้นตอนในการเตรียมตัวไปแอฟริกา
2: การเตรียมตัวไปแอฟริกาสั้นๆเลยนะครับหนึ่งเลยคือจะต้องฉีดยานะครับป้องกันโรคที่ควรจะต้องฉีดเลยก็คือมีป้องกันโรคไข้เหลืองนะครับแล้วก็ไข้กันหลังแอนนะครับ
0: แล้วอย่างเช่นถ้าเราจะไปเคนยาเนี่ยชาวไทยนี่ต้องเนื่องจากเคนยาเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดในการเข้าไป access safari อย่างเงี้ยค่ะพี่ชอนแนะนำว่าการขอตัวลงตาขอวีซ่าอย่างนี้มันยากง่ายเท่าไหร่คะ
2: เดี๋ยวนี้สะดวกมากนะครับเพราะว่าคนไทยถ้าจะไปเคนยาก็สามารถขอวีซ่า on arrival นะครับได้ที่ท่าอากาศยานที่กรุงไนโรบีแล้วก็ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นในเคนยาครับ
0: แล้ววีซ่า on arrival นี่มันเป็นยังไงอะคะพี่ชอน
2: ก็คือแค่เรายื่นพาสปอร์ตไปแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อเราไปถึงที่สนามบิน$50ก็เข้าประเทศได้เลย
0: ก็คือเขาอำนวยให้นักท่องเที่ยว
2: ใช่เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะก็ในช่วงที่สองเนี่ยเราจะกลับมาพูดกันเกี่ยวกับซาฟารีอีกรอบนึงเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์เนาะ
2: แต่ช่วงที
0: ่
2: 2เนี่ยบอกเลยว่าวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์อยู่ที่เคนยามาเล่าให้กับแฟนๆรายการได้เข้าใจว่าจริงๆลารีเนี่ยสนุกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
0: ใช่แล้ว
2: น
0: ะครับก็มาย
2: ังไงก็ต้องฝากแฟนๆติดตามกันช่วงที่2ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับสำหรับช่วงที่2นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์เดินทางในแอฟริกานะครับก็คือพี่อธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับก็ขอเรียกว่าพี่อ๋องแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่อ๋องช่วยแนะนำตัวด้วยครับ
1: ได้ครับสวัสดีครับผมอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการจากกรมยุโรปครับ
2: ครับช่วยเล่านิดนึงครับว่าทำไมพี่อ๋องถึงคุ้นเคยกับแอฟริกาเป็นพิเศษอะครับพี่
1: เพราะว่าได้ไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับเป็นเวลา4ปีด้วยกันนะครับก็จริงๆก็เพิ่งกลับมาเมื่อต้นปี
0: ครับยังสดๆร้อนๆมีเรื่องมาเล่าให้เยอะแยะเลย
1: มากเลย
2: วันนี้เลยมีอะไรมาฝากแฟนๆรายการเยอะเลยนะคร
0: ับเนื่องจากอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงซาฟารีใช่ไหมคะพี่ชอน
2: ใช่ครับ
0: จากที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องช่วงแรกเราจะมาเน้นที่ที่พี่อ๋องเคยไปละกันว่าในระยะเวลา4ปีที่อยู่ที่เคนยาเนี่ยได้ไป explore ตรงไหนของแอฟริกาบ้างจัดการเลยค่ะ
1: ครับก็ถ้าพูดถึงซาฟารีเนี่ยคำว่าซาฟารีในภาษาสวาฮิลีเนี่ยก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเวลาเราบอกว่าเราไปซาฟารีเนี่ยสำหรับเราก็จะนึกถึงการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ National Park ต่างๆ
2: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ที่พี่ประจำการที่เคนยาเนี่ยก็ไป National Park ในประเทศเคนยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขาก็จะมี ทั้งจุดต่างๆของประเทศซึ่งแต่ละจุดก็จะมีภูมิประเทศมีสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยแตกต่างกันครับ
0: แล้วที่ได้ไปมาทั้งหมดกี่ประมาณกี่อุทยานนะคะ
1: โ
0: อ้แสดงว่าเยอะมาก
1: เพราะพอสมควรไม่เคยนับตัวเลขตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเคนยาเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมาไซมาร่าน
4: ะครับที่พวกเราเคยได้ยินกันนะคร
0: ับ ใช่ใช่ค่ะ
1: มาไซมาร่าเนี่ยเขาก็จะเป็นอุทยานที่ไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะมีตัวสัตว์ที่ชื่อว่าวิลเดอร์บีสต์เนี่ยคอยข้ามแม่น้ำข้ามฝั่ง
0: เหมือนในรูปนี้ใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่คร
4: ับ ที่เราเห็นแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: wow.
1: ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะมีช่วงประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมทุกปีก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของมาไซมาร่า
4: เรียกว่าอะไรนะครับมีคำเฉพาะ
1: มันเรียกว่า migration
4: great migration นะครับ
1: เพราะว่ามาไซมาร่าเนี่ยจริงๆมันมีชายแดนติดกับแทนซาเนียเซเรนเกติของแทนซาเนียเพราะนั้นพื้นที่มันจะใหญ่มากและในช่วงเวลากลางปีเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยพวกวิลด์บีสต์เนี่ยมันก็จะอพยพจากแทนซาเนียข้ามฝั่งมาเคนยาแล้วก็โอ้โหจะมีเป็นล้านล้านตัวเลยแล้วมันก็จะมีแม่น้ำมาล่าอย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้ครับ
4: ซึ่งในแม่น้ำก็จะมีจระเข้อยู่หรือเปล่าครับพี่ของ
1: ใช่
0: แล้วมันแล้วเขาอยู่โคแฮบิตยังไงคะก็ข้ามเฉยๆ
1: ก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับก็จะมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่
4: า
1: เพราะว่าพอเขามีปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยเขาก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาระหว่างข้ามเนี่ยแน่นอนว่าเขาข้ามเพื่อไปหาอาหารแต่ในน้ำเนี่ยก็มีคนที่รอรับอาหารใช่นักล่าอยู่ในน้ำเหมือนกัน
0: Circle of Life
4: แค่เกริ่นนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับตอนนี้อยากให้พี่อ๋องช่วยเล่าซิว่ารูปแบบการท่องเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าคนไทยอยากจะไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยจะต้องทำยังไงครับไปกับทัวร์หรือไปเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่สถานทูตก็จะมีคนขอคำแนะนำเยอะมากว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวต้องทำอะไรยังไงนะครับการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าเอาให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยพื้นที่เนี่ยก็คือไปกับทัวร์พอแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่เคนยาเองเนี่ยก็ไปกับทัวร์ง่ายที่สุดนะครับการไปอุทยานแห่งชาติการไปซาฟารีเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าพักนะครับ
0: ก็เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมคะก็มีค่าเข้า
1: อุทยานค่าเข้าอุทยานแล้วก็นำรถไม่ว่าจะเป็นรถเช่ารถส่วนตัวเนี่ยเข้าไปชมสัตว์ที่อยู่ข้างใน
0: นำรถส่วนตัวเข้าไปได้เหรอคะ
1: ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นรถ4 wheel ที่สมบุกสมบันแล้วก็คนขับรถเนี่ยมีความชำนาญนะครับแต่ปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเอารถของเราเข้าไปหรอกเพราะหนึ่งก็กลัวรถเราพังด้วยแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้เรื่องทิศทางภายในที่
0: ใช่ใช่เพราะมันไม่ได้มีป้ายคอยบอกว่าไปทางนี้ไปดูสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่สุ่มมาก
1: ใช่ครับ
4: คือเราจะไม่รู้เลยว่าในหนึ่งวันเนี้ยที่เราไปซาฟารีเนี่ยจะเจอสัตว์กี่ประเภทใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่พี่อ๋องใช้ตอนไปที่เคนยาเนี่ยหนึ่งอุทยานนี้ใช้เวลานานไหมครับไปอยู่นานไหมอยู่กี่วันข้ามคืนหรือยังไงคะ
1: จริงๆมันสามารถมันแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วก็ขนาดของพื้นที่บางอุทยานเนี้ยก็สามารถใช้เวลา2วัน1คืนก็ได้แต่อย่างมาไซมาร่าเนี่ยมันพื้นที่ใหญ่ก็แนะนำว่าไปแล้วเนี่ยก็ควรอย่างน้อย3วัน2คืนนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่พักที่อยู่ในอุทยานแล้วก็นอกอุทยานเวลาเราซื้อแพ็คเกจทัวร์เนี่ยมันก็จะรวมหมดเลยตั้งแต่ค่ารถเช่าค่าไกด์ก็คือคนขับรถนั่นแหละแล้วก็ค่าที่พักรวมอาหารด้วย
0: ฟังดูหรูหรามากเลยค่าใช้จ่ายต้องสูงไหมคะอย่างนี้เนี่ย
4: สูงไหมครับพี
1: ่ก็ต้องยอมรับว่าการเที่ยวในแอฟริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งสำหรับคนไทยหลายๆท่านนะครับพอดูงบประมาณที่ต้องใช้ในการท่องเที่ยวในเคนยาเนี่ยก็จะตัดสินใจว่างบเท่านี้ไปเที่ยวยุโรปดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะถ้ารวมค่าเครื่องบินด้วยอะไรด้วยก็เป็นหลักแสนเหมือนกัน
0: เป็นหลักแสนว่ะแต่ก็คุ้มใช่ไหมคะประทับใจไหมเอ่ยตอน
1: คุ้มแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตอนพี่ไปเนี่ยคือพี่ก็จะได้เรทของคนที่เป็นเรสซิเดนต์เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นก็จะไม่แพงเท่ากับนักท่องเที่ยวจากข้างนอกที่เข้ามานะครับ
0: ถึงได้เก็บหลายอุทยานใช่ไหมคะหลายที่มากเลย
1: มันเป็นโอกาสครับ
4: น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: ค่ะ
4: ท่านี้เนี่ยเข้าใจว่าการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปล่าหรือว่าการไปดูสัตว์ใช่ไหมครับท่านี้เนี่ยเวลาที่พี่ไปเนี่ยก็คือว่าได้พบกับสัตว์หลากหลายชนิดไหมครับแล้วก็ได้พบกับสัตว์ที่หายากหรือเปล่า
1: ก็ ก็แล้วแต่อุทยานด้วยนะครับแต่ละที่ก็จะมีสัตว์ที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ว่า

0: เราอยากเห็นเลยต้องไปล่าหามันเพื่อดูจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าสัตว์เขาอยู่ตามธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่สวนสัตว์เปิดมันไม่ใช่ที่ที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าตรงไหนมันอยู่อะไรยังไงคือคนขับรถก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัวว่าเอ๊ะปกติฝูงนี้มักจะอยู่แถวไหนอะไรยังไงแล้วก็ขับไปดู
0: เขาก็ต้องสุ่มบริเวณที่มันอาจจะไปกินไป
1: เวลาไหนนอนเวลาไหนล่า
0: แสดงว่าเราต้องเลือกไกด์ที่เชี่ยวชาญมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าเลือกไกด์ที่แบบเพิ่งไปทำปี2ปีอะไรอย่างนี้เลย
1: แต่ส่วนใหญ่เคนยาไกด์ของบริษัททัวร์ก็มีความเชี่ยวชาญและก็ให้ข้อมูลนอกจากขับรถเขาให้ข้อมูลด้านเรื่องชีววิทยาเรื่องสัตว์อุปนิสัยที่อยู่อาศัยอะไรได้หมดเลยครบ
0: แสดงว่าได้ข้อมูลมากด้วยนอกจากจะได้เห็นสัตว์
1: ใช่ถ้าคนที่ชอบเรื่องอย่างเงี้ย
2: ชอบเกี่ยวกับสัตว์
1: จะดีคร
0: ับ แต่ต้องเป็นคนใจเย็นไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าไปถึงเจอเลยเราต้องขับไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องไปล่าหาอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะคือพี่หองต้องแบบใจเย็นมากไหมตอนไปทริปนี
1: ้แน่นอนก็คือเวลาเราไปมันก็ด้วยธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เร่งรีบเราก็เพลิดเพลินกับคือนอกจากสัตว์เนี่ยมันก็จะมีภูมิประเทศมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าสวยงามให้เราเอนจอยไประหว่างทาง
2: อย่างรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่พี่อ๋องถ่ายมาเองเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้คือนกอะไรครับ
1: อันนี้ยูกันดาคราวด์เครนครับ
0: ก็จะเป็นพาร์ติคิลาร์
1: ก็จะเป็นแต่นกตัวนี้สวยมาก
2: สวยจริง
0: นะจากรูปก็สวยมากเลยค่ะ
1: นกประจำชาติของยูกันดาด้วยถ้าดูใน
0: เพราะฉะนั้นนี่ถ่ายจากที่ไหนอะคะ
1: อันนี้ในเคนยาครับเขาก็จะเป็นสัตว์ที่ในเคนยาเหมือนกัน
2: ท่านี้อยากให้พี่อ๋องแนะนำซิว่าถ้าคนไทยอยากจะไปซาฟารีเนี่ยฤดูกาลไหนที่เหมาะที่จะไป
0: สู่ที่เคนยาละกันเนาะ
1: ครับจริงๆก็มันไปเที่ยวได้ตลอดปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปมาไซมาร่าเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปช่วงกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับเพราะจะเป็นช่วงที่วิวเดอะบีสต์มาเยอะแล้วก็จะมีการข้ามแม่น้ำไปใหม่ที่เล่าไปตอน
2: ช่วงที่สัตว์อพยพกันนั่นเองนะครับ
1: แต่คราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงไหนราคาตั๋วเครื่องบินอะไรยังไง
0: ก็คือก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงเนาะไปถึงเคนยาใช่ใช่มีข้อเสนอแนะให้กับคนไทยที่จะไปเหมือนกำลังจองตั๋วแล้วพร้อมไปแล้วกำลังจะไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาไปถึงเตรียมตัวยังไงเอ่ยประมาณนี้พอไปถึงแล้วอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับก็โอเคการเข้าไปในอุทยานเนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องพึงระลึกไว้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของเขาของเขาก็คืออุทยานก็คือพื้นที่ปกคุ้มครองสัตว์ป่าเพราะนั้นเราจะต้องไม่ทำอะไรที่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าก็พื้นฐานก็คือไม่ส่งเสียงดังไม่ให้อาหารเพราะว่าเขาหากินตามธรรมชาติไม่ลงจากรถเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากสัตว์สวยงามแล้วก็มีสัตว์ล่าเนื้อที่พร้อมจะทำร้ายเราเหมือนกันอันนี้คือพื้นฐานของการไปเที่ยว
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะอันนี้สำคัญมากๆ
2: คือไม่ใช่ว่าจะเตรียมอาหารไปเพื่อยื่นให้กับสัตว์นี่อันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาด
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะไปแล้วลงไปถ่ายรูปนี่มันไม่ใช่อ่ะมันคือ
2: ลงจากรถก็ไม่ได้
0: ใช่เราต้องไปรักธรรมชาติจริงๆไปชมจากไกลใช่ไหมคะ
1: ต้องมีความอดทนเพราะว่าห้องน้ำไม่ได้มีให้คุณเข้าทุกจุดเวลาหิวก็ต้องเตรียมขนม
0: ไปด้วย
1: ไม่มีร้านช่าง
0: ก็คือต้องเตรียมตัวไปเองหมดเลยต้องคือวันหนึ่งต้องมีน้ำขนมข้าวอะไรขึ้นไปกับตัว
1: ใช่ครับถ้าไปทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปที่โรงแรมก็โอเค
0: แต่ความไกลอะค่ะระยะทางแบบถ้าเราออกไปแล้วครึ่งทางแล้วเราจะกลับมาเพื่อมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปอีกมัน
1: อันนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมรถเพราะว่าปกติก็ต้องเต็มพร้อมนะครับแล้วก็การชมสัตว์จริงๆก็คือจะเป็นช่วงเช้าไปเลยก็คือ6โมงอาจจะก่อน6โมงนิด
2: ๆแล้วก็ไปเช้า
1: ใช่เพราะว่าสัตว์ก็จะออกหากินตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแล้วก็อาจจะออกอีกทีตอนเย็นที่สัตว์หากินตอน 5-6 โมง
0: อ๋อมันมีช่วงพีคไทม์ของมันแล้วก็สามารถพักตรงกลางได้กลับมาที่โรงแรมอะไรอย่าง
2: น
0: ี้เพรา
2: ะว่ากลางวันสัตว์ก็พักเหมือนกัน
1: ร้อนด้วย
0: ก็แล้วเราได้ยินถึงข้อที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาไปซาฟารีแล้วข้อที่เราควรทำแน่นอนเวลาไปคืออะไรบ้างคะแบบที่ห้ามมิสเลยไปแล้วต้องทำแล้วจะประทับใจแน่นอนอะไรอย่างน
1: ี้ต้องเป็นคนช่างสังเกตถ้าคือบางทีคนไทยเคยเห็นหลายท่านที่ไปนะครับนั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยหรือว่ารอให้คนขับรถบอกอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเนี่ยมันจะมันจะเริ่มมีการแข่งขันว่านั่งด้วยกันแล้วใครเห็นก่อนเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ตามข้างทางครับแล้วก็สัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีใช่แล้วมันก็จะมีพฤติกรรมแต แต่ละครั้งนั้นมันจะมีแล้วถ้าคนชอบถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะดีมากก็จะไปฝึกฝนกัน
0: แสดงว่าพี่หยองนี่เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะเพราะรูปสวยมากรูปสวย

0: จริง
1: ๆ
0: เหมือนนัทจิโอเลยสวยจริงๆค่ะ
1: ขอบคุณครับก็ได้ไปฝึกพัฒนามาจากการไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวในครั้งนี
1: ้ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณพี่อ๋องมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับซาฟารีกับเราวันน
2: ี้ทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับซาฟารีเยอะขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวหนูจะกลับไปจองตัวเตรียมตัวไปดีกว่า
2: จะไปเหมือนกัน
0: ไปด้วยกันค่ะพี่ชอย
2: ไปด้วยกันนะครับแล้วอยากเชิญชวนแฟนๆก็ถ้าสนใจก็ไปเที่ยวซาฟารีกันนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สถานทูตของเราที่ไนโรบีก็สามารถเป็นแบบที่กระจายข้อมูลได้สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างที่พี่อ๋องเขาบอกไว
1: ้
0: ก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นแอฟริกาแล้วอาจจะยากในการไปไม่มีคนช่วยที่เคนยา
2: ได้เพราะว่ามีสถานทูตไทยที่อยู่ในไนโรบีประเทศเคนยาดูแลอยู่นะครับ
0: ค่ะก็สำหรับอาทิตย์หน้าพี่ชอนว่าเราจะมานำเสนออะไรนะคะ
2: สำหรับอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินแอฟริกาครับหลายหลายท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็อาหารเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาแนะนำกันนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้
2: ต
0: ้
2: องขอบค
0: ุ
2: ณ
0: มากเลย
2: นะครับอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับซาฟารีในเคนยานะครับกับแฟนๆรายการของเรา
0: ค่ะมาส่วนนี
2: ้สำหรับวันน
0: ี้ไปก่อนไหมคะ
2: เรา3คนใช่ไหมครับก
0: ็
2: ลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไปเอาไป
4: ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอิ่มละ
3: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
3: จังเลย
4: เมืองนามารูปสวยๆว่าแต่ทำไมต้องชื่อ

0: นามรูปล่ะ
1: นามรูปก็คือขันธ์ 5ถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำจำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
3: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันธ์ 5คือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
4: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
1: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
2: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
0: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
2: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
4: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
1: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
2: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมได้นั่นคือรูป
4: เ
2: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
4: อย่างนี้เอง
1: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
2: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
1: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
4: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
3: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
4: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
3: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
4: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
3: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
1: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
4: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
3: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
4: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
3: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
4: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
3: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
1: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
4: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
3: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
4: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
3: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
4: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
3: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
2: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
0: เย้เย้เย้เย้จะได้ไปเที่ยวต่อแล้ว
1: ขอบคุณท่านนามรูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความ

0: ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
2: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
2: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือ

0: เอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่น
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: ดีค่ะคุณปู วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปูกำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยจม

0: เองเอาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
1: ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะหนูอยากฟัง
0: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
1: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
0: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปู
0: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
1: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
1: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นออกยาวิชาเย็น
5: อาชูอาชูอาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
1: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
4: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: very good
4: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมา

0: กับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนเรย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ
1: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมบอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
5: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้ว

0: มันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
4: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
5: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่เตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจัง
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
5: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยช
5: ี
0: ว
5: ิ
0: ตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
4: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุ

0: การตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป๊ะเป๊ะเด็กน้อย
5: ตอนแบ่งปัน
4: ฮึฮ่า

Ho, ho, ho, ho, ho, ho.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเปเป้ชอบลูกข่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเปเป้ชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ8
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7

0: ได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับ1ขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับ1ขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: How are you doing today? Thank you very much for asking me. I'm very happy today. All right, so how about you, teacher and student who are watching on your TV? Are you good today? Awesome, so you're doing well, right? Okay, so let's get back to our lessons for today. First of all, let's take a look at the picture here. What do you see in the picture? What do you see in the picture? Group one.
1: Tower.
0: Tower, very good, all right. Okay, so you are going to shoot city or countryside. This picture is a city or the countryside. City or countryside?
2: Countryside.
0: City or countryside?
2: Countryside.
0: You need to choose city or countryside. Look at the picture first.
2: City.
0: Where is it?
2: City.
0: All right, very good. So next picture. What do you see in the picture? What do you see in the picture? Group one.
1: Hills.
0: Hills, right? Okay, hills. What else?
1: Sky.
0: Very clear sky, right? What else?
1: House.
0: Okay, there is only one house. Very good. All right. This is a city or a countryside?
2: Countryside.
0: City or countryside?
2: Countryside.
0: All right, very good. So now, look at the picture again. What do you see? What do you call this one?
2: Bus.
0: A bus, right? Okay, so right now, you are going to compare between living in a city and living in the countryside. You are going to compare between living in the city and living in the countryside. Okay, group four.
3: Living in a city is bus.
0: Living in a city, how? ตอนนี้เราต้องเปรียบเทียบระหว่างอาศัยการอาการอาศัยอยู่ในเมืองมันมีอะไรที่มันมากกว่ามากกว่าการที่จะอาศัยอยู่ในชนบทนั่นเอง Living in a city Don't forget to use comparative adjectives นักเรียนอย่าลืมใช้ comparative adjective ด้วยที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ
3: Living in a city is famous
0: Okay, living in a city is
3: famous
0: More famous or famouser?
3: Famous.
0: Comparative. Famous is short or long?
3: Long.
0: Long, all right. So you can say living?
3: Living in a city is more famous.
0: More famous, all right. Very good. Okay. All right. So a bus is ready to use.รถบัสถ้าอยู่ในเมืองเขาจะพร้อมให้กับเราให้พร้อมให้เราใช้บริการเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการอาศัยอยู่ในเมืองนั้นค่อนข้างที่จะ alright very good living คำว่าสะดวกสบายเราเรียนไปแล้วคือคำว่าอะไรเอ่ยครั้งที่แล้วเราพูดถึงไปแล้วว่าการอาศัยอยู่ในเมืองเป็นยังไง it starts with the letter cAnd ends with the letter T. Group one. All right. Living in the city. Living in a city is.
1: Living in a city is comfort.
0: Comfortable. You mean comfortable, right?
1: No.
0: Okay. Short or long? Comfortable.
1: Short.
4: Long.
1: Long,
0: okay. So you say living?
1: Living in a city is more comfortable.
0: Okay, very good. All right. All right. Thank you very much. Okay. You did very, very well today. All right. So look at this one. Living in the countryside is... Anybody here want to share? Group two.ตอนนี้เรามาอยู่ในจุดที่รูปภาพที่อยู่ในชนบทนะครับซึ่งการอาศัยอยู่ในชนบทนั้นเป็นยังไง

0: She prefers
1: to live in a big city.
0: Okay, because city and the countryside, she prefers to live in a big city. Okay, เพราะฉะนั้นแล้วเรามีทั้งหมดกี่สถานที่เอ่ย2สถานที่แต่เขาคนนี้เลือกที่จะอยู่ที
1: ่
0: big city นั่นเองเพราะฉะนั้น prefers แปลว่าชอบแบบนี้มากกว่าโอเค all right wow what happened what was broken what do you call this one what do you call this one it starts with the letter v waste right okay so the waste was broken and she it's the person who did it but she refused to accept something as fact สถานการณ์เกิดอะไรขึ้นเอ่ยตรงนี
2: ้
0: แจกันแตกเขาเป็นคนทำไหม
2: ไม่ได
0: ้ทำเขาเป็นคนทำแต่เขา
2: บอกว่าไม
0: ่ได้ทำเพราะฉะนั้น to refuse to accept something as factWhat word is it? เพราะนั้นคำศัพท์คือคำว่าอะไรเอ่ย We have two syllables. We have two syllables. Wow. นักเรียนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นคำว่าลายใช่ไหมครับแต่คำว่าลายแปลว่าคือเราพูดสิ่งนั้นเลยก็คือคำโกหกนั่นเองแต่รูปภาพนี้เป็นการ refuse ปฏิเสธเลยนะครับWe have two syllables. เรามีทั้งหมด2พยางค์ด้วยกันแต่ดิฉันจะไม่ขอบอกว่าคำนั้นขึ้นต้นด้วยพยางค์ชนะอะไรเพราะว่ามันจะง่ายเกินไป Ring the bells if you know the answer. Ring the bell twice. Okay. So what word is it?
3: Deny.
0: Okay. No worry. No worries. Okay. All right.Okay, let's check together. Everyone say it together. Deny. All right, so look at this one. Everyone say it together. She denied.
1: Breaking the vase.
0: เขาปฏิเสธว่าเขาทำแจกเขาปฏิเสธว่าเขาเป็นคนทำแจกกันแตกก็คือเขาเป็นคนทำแต่เขากลับปฏิเสธ All right, okay.Next one. Okay, so what happened? The party, right? Is everybody here happy?
1: Yes.
0: Is everybody here happy?
1: Yes.
0: Yeah, all right. So they have very, very good feeling, right? So the feeling or mood of a place or situation, what word is that?Okay, so this word, we've got three syllables. Uh-huh. We're talking about the vibe. Do you know the vibe? The vibe. The vibe or a feeling or mood of a place or situation. คำศัพท์นี้เรากำลังพูดถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆและของและสถานที่นั้นๆWe have three syllables มีทั้งหมด3พยางค์ด้วยกัน You wanna try good one I cannot tell you what is the first letter okay You wanna try good too okay let's trynักเรียนสามารถลองตอบได้นะครับ
4: Second fuel
0: What is that?
4: Second fuel
0: Okay ตอนนี้กลุ่ม2ตัดช้อยไป1ช้อยแล้วเพราะนั้น Group 1
5: Contrasting ค่ะ
0: Contrasting
5: ใช่ Contrasting
0: It's not contrasting You want to try? Okay, ring the bell. Group six. Ring the bell.

0: right, very good. Okay. Maybe it's gonna get the correct answer.
1: Atmosphere.
0: Are you sure? You sure?
1: Yeah.
0: Really? All right, let's check. Very good. All right, everyone say it together. Atmosphere. Atmosphere.
2: Atmosphere.
0: All right, atmosphere แปลว่าอย่างในห้องนี้ are you happy
2: yeah.
0: เพราะนั้นห้องนี้เขามี happy atmosphere มีบรรยากาศที่มีความสุขเหมือนกันกับในรูปภาพนี้นะครับ the party everyone say it together the party had
2: the
0: a happy atmosphere that's why everybody here is happy because ofA happy atmosphere. Okay. Uh-huh. All right. คำศัพท์ไหนนักเรียนพอไม่ทราบคำไม่ทราบความหมายนะครับสามารถจดลงไปที่โน้ตบุ๊กของเราได้เลยเนาะสมุดจดของเราอ่ะ All right. Next one. Uh-huh. All right. These cakes are ready for sale. You can buy it if you want.Okay, you can buy it if you want. Able to be bought or used. พร้อมที่จะขายและพร้อมที่จะซื้อแล้วคำศัพท์นั้นคือคำว่าอะไร Okay. Group one. These cakes are ready for sale.
3: Available.
0: Available. Are you sure?
3: Sure.
0: Really? You wanna try? You wanna try a new word?
4: No.
0: Okay, 100%. All right. All right, very good. Okay. Emma, say it together. A variable.
2: A variable.
0: A variable.
2: A variable.
0: So look at the example sentence. Emma, say it together. These cakes.
2: These cakes.
0: Or a variable.
2: For sale.
0: เพราะนั้น a variable what does it mean แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรเอ่ย a variable a variable แปลว่าพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าพร้อมโอเค these cakes are a variable for sale นั่นเองซึ่งความ meaning ของภาษาไทย meaning ของภาษาไทยเขาจะมีหลายคำมากเลยกับคำว่า a variable for example I'm a variableTeacher จะบอกว่า I'm available ฉันว่างก็ได้แต่ในอีกความหมายหนึ่ง if you don't have any boyfriends or any girlfriends you can say I'm available จะกลายแปลว่าฉันโสดทันทีเพราะฉะนั้นคำว่า available ความหมายของเขาจะหลากหลายมากนะครับซึ่งในบริบทนี้ก็คือว่า these cakes are available for sale you can buy it if you want okay nextLook at this one. Where is it in Thailand? Where is it in Thailand? It's not Wat Phrat Kaeo for sure. So this one, it's Chao Phraya River, right? Okay. It's not Hua Hin Temple for sure. Where is it? Group five, can you say that again?What a loon, very good. Is it beautiful?
2: Yes.
0: Okay, so have you ever been there? เคยไปมาหรือยังเอ่ยเคยไปมาแล้วสำหรับเรียนประธานล่ะครับเคยไปที่วัดอรุณมาหรือยังโอเค It's very very beautiful, okay? And it has its own story. และเขาก็มีประวัติของเขาด้วยถูกต้องไหม It was builtA long, long time ago. วัดนี้เพิ่งสร้างหรือว่าสร้างมานานแล้ว Very long, long time ago. Okay, so a beautiful place with important history. Group six, you want to try?
1: Stunning historic spot.
0: Okay, let's check. Very good. All right, very good. วันนี้กลุ่ม6เขาทำคะแนนได้ดีเลยนะครับโอเค This word is very long right okay so I'm gonna give you 2 points อ่าฮะ

0: All right, everybody say it together. Stunning.
1: Stunning.
0: Stunning.
1: Stunning.
0: Historic.
1: Historic.
0: Spot.
1: Spot.
0: Very good. One more time. Stunning, historic, spot.
1: Stunning, historic, spot.
0: Very good. เพราะนั้นแปลว่าอะไรเอ่ยสถานที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับ
2: ประวัติศาสตร
0: ์และยัง stunning wow stunning you look stunning today สวยด้วย okay all right you can say ever say together Wat Arun
1: it's a stunning historic spot
0: very good all right for example in Ayutthaya there are manystunning historic spots in Ayutthaya. Is that correct?
1: Yes.
0: Yes, okay. Very good. And in Prajwab Kilikhand, there is one stunning historic spot in 300 yod. Where is it? วันนี้เราจะมาทดสอบความรู้รอบตัวของนักเรียนกันเมื่อกี้ที่เจ้าเกิดมาแล้วว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีหลากหลายสถานที่เลยที่เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์และยังสวยงามมากเพราะนั้นคำถามของเราคือ In ประจวบคีรีขันธ์ There is one stunning historic spot in 300 yard Where is it? Okay, good one
3: พญานครเคฟ
0: Oh yeah, พญานครเคฟก็คือถ้ำเลยเอ่ยถ้ำพญานครนั่นเอง very good all right okay next one you wanna go cup do you wanna go cup เหมือนกันนักเรียนถ้านักเรียนในห้องนี้ทำคะแนนได้ดีมากที่สุดเราก็จะได้ถ้วยรางวัลสีทองเหมือนกัน do you want thisDo you want this? Yes, right? Okay. So there, just want the gold cup. They just want the gold cup. It's like you. If you get the A court, I mean the grade A or grade 4, you are achieving what you wanted. Group 3.
3: Successful.
0: All right, let's check together. Very good. Everybody say it together. Successful.
1: Successful.
0: Successful.
1: Successful.
0: Everybody say it together. The team.
1: The team.
0: Was successful.
1: Was successful.
0: Very good. ครั้งที่แล้วใน unit 2, which group won the gold cup? กลุ่มไหนเอ่ยที่ได้รางวัลที่หนึ่ง Group 5.Group 5 was successful. เพราะนั้น successful แปลว่าอะไรเอ่ย What does it mean? ประสบความสำเร็จ Very good. เพราะนั้นครั้งที่แล้วมี Group 2, Group 4, Group 5กับ Group 1. Oh, very good. All right. Look at this one. What do you think? Where is it? Where is it? Where is it? Hospital. A clinic, right? Hospital. And look at this one.All of the equipment, okay, equipment. Calm down. Equipment that doctors and nurses used to help patients. Group five.
4: Medical machine.
0: Okay, medical machines, right? Okay, let's check. Bong, let's do it. All right, everyone say it together. Medical.
1: Medical.
0: Machines.
1: Machines.
0: Very good. Medical machines.
1: Medical machines.
0: ดูจากรูปภาพแล้ว medical machines คืออะไรเอ่ย
5: อุปกรณ
0: ์ทางการแพทย์นั่นเอง All right. So look at the example sentence. Everyone say it together.
1: The hospital
0: has many
1: medical machines.
0: โรงพยาบาลนี้มีอะไรเอ่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ many หลากหลายมากมายโอเคมีมากมายนะครับ

0: All right. Okay. Look at this one. What animal is that? Uh-huh. Are you a cat person? ใครคือ cat person เอ่ย raise your hand. Foster, you are a cat person. You are a cat person, right? Okay. So what happened? What happened? Someone just helped the cat, right? Okay. The situation is very, very dangerous for the cat. ถูกปะรู้จักรูปภาพแล้วสถานการณ์เนี้ยมันน่ากลัวสำหรับดูอันตรายสำหรับแมวด้วยเพราะฉะนั้น someone just helped the cat ใครสักคนหนึ่งช่วยแมวเพราะฉะนั้นคำศัพท์นั้นคือคำว่าอะไรเอ่ย she helped someone or something out of a dangerous situation group 6
1: rescue
0: okay let's check it must say rescue all the time rescue uh-huh okay it must say the fireman rescue the cat เพราะนั้นคำว่า rescue แปลว่าช่วยเหลือนั่นเองช่วยชีวิตนั่นเองโอเค for example the doctor just rescued people very good all right it means the doctor just saved people lives all right thank you very much okay so this is your turn it's all about the worksheet number 18 part aMatch the words with the correct meanings. คุณครูปลายทางสามารถแจกไปงานที่18 Part A ให้กับนักเรียนทำได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องทำการ match คำศัพท์กับ meaning ของเขาให้ถูกต้องโอเค All right, so let's get back in a bit. Let's do it.

0: do the number random okay number random นักเรียนคนไหนที่ได้เลขที่ตามที่ทีเชอร์บอก you need to read along the text okay you get ready everybody after you read the text don't forget to do the worksheet number 18 letter b หลังจากที่อ่านเสร็จแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดในใบงานที่18นะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัด b กันนะครับซึ่งคำตอบซึ่งวิธีการทำก็คือ true or false or ds for doesn't say ตอบแค่ว่า true false หรือ doesn't say นะครับโอเค this one you need to read the passage and complete the sentences okay the first one goes to the number 12 all right 12 from group 4
1: is not easy to
0: decide
1: where to live between the countryside or a big city
0: very good all right 2 points yeah 2 points okay next one we move to 10 number 10
2: however when comparing and contrasting my own experience between living in a countryside and in a big city, I would prefer to live in a big city, and here are my reasons.
0: Okay, very good. 2 points. And the first question is, who is the writer of the reading? Who is the writer of the reading?
3: Adam.
0: Very good. Adam Baker is a writer. Okay. And which one does he prefer to live? In a big city or in the countryside?
3: City.
0: In a big city. All right. So next one is going to be his reasons why he prefer to live. In a big city เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นเหตุผลเขาแล้วว่าทำไมเขาถึงเลือกอยู่ใน big city นั่นเอง next one okay number 13 congratulations นักเรียนไปทางที่เชิญอยากให้เราลองฝึกอ่านก่อนนะคะถ้าอ่านไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันนะครับไม่ต้องกลัวการอ่านภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากเลยและไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยฝึกมากๆจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับการใช้ภาษาอังกฤษมากๆเลยครับ
4: No one can deny the fresh
0: air
4: and more peaceful
0: atmosphereal
4: atmosphere in the countryside but I think living in a big city is more modern andconvenient than living in the countryside
0: okay very good all right everybody here in the studio just help him okay very good all right 2 points nextOkay, so look at this one, no one can deny. Because living in a big city is more modern and convenient, okay?

0: ผลข้อที่1ของเขาเลยคือมีการอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆมันทำให้ชีวิตจะดูเป็นบรรยากาศของเขา Living in the big city is more modern ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็ convenient สะดวกสบายด้วย next one okay so now we move to 26
1: there are many types of
0: public transportation such as
1: buses subway and train which are available to support people.
0: Very good. All right. Okay. So in the big cities, there are many types of public transportation. All right. So could you just give me example of transportation in the big city? มีอะไรบ้างเอ่ย
2: Subways,
0: buses, trains. Okay. Very good. 2 points. Next one. Number 25. 25.
1: I can easily go to places such as shopping center, museum, library and stunning historic spot.
0: Very good. All right. 2 points. Because there are many types of transportation, that's why you can go easily to places. All right. Next one. We move to number 17.
1: The second reason why I like living in a big city is the high education.
0: Okay, so the second reason of him is about เหตุผลข้อที่สองเขาเรื่องอะไรเอ่ยที่เขาต้อง living in a big city is the high education การศึกษาที่very good all right next one okay 11 Okay, 11.
3: There are a lot of famous universities and college located there.
0: Very good. All right. So in the big city are many famous universities and colleges. All right. Next one. We move to number 17. Okay.
4: The big city supports the high technology.
0: Okay.
4: That helps students and teachers easily have a successful academic.
0: Okay, academic. All right. Okay, so in the big city, supports the very high technologies that help students and teachers easily have a successful academic. Okay, เพราะว่าการอาศัยอยู่ใน big city เขาจะมีเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะไม่เอ่ยสูงจึงทำให้การศึกษาในนั้นค่อนข้างที่จะประสงค์ด้วยและประสบความสำเร็จด้วย technology alright next one the last

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากและเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้ๆๆพวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่2กันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่

0: ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
1: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
0: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
1: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
0: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
1: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
0: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
1: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
0: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
1: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
0: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
1: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางกันนะ
0: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่สองรหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่สามรหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
1: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะซึ่งก็คือหน่วยการรู้ชื่อว่าการแปลงทางเรขาคณิตนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการเลื่อนขนานค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะข้อแรกนะคะนักเรียนสามารถที่จะบอกจุดที่สมในกันด้านที่สมในกันและมุมที่สมในกันของการแปลงทางเรขาคณิตได้ค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถบอกความหมายและสมบัติของการเลื่อนขนานบนระนาบได้ค่ะและข้อที่3ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบได้ค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะไปรู้จักว่าการเลื่อนขนานคืออะไรนะคะเราต้องมารู้จักการแปลงทางเรขาคณิตกันก่อนค่ะว่าการแปลงทางเรขาคณิตนั้นคืออะไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรียนลองพิจารณาจากตัวอย่างของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรียนได้สังเกตนะคะเรียนสังเกตดูนะคะอันนี้เป็นอะไรคะสังเกตการเลื่อนของบันไดเลื่อนมีการเลื่อนเป็นไงคะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช่ไหมคะต่อไปอันนี้เคยเล่นนี่เคยเล่นไหมคะเคยใช่ไหมคะก็คือกระดาน6นั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยเคยเห็นว่าส่วนใหญ่จะอยู่ตามสวนสนุกใช่ไหมคะหรือว่าสนามเด็กเล่นนั่นเองนะคะสังเกตดูว่าว่านะคะจะมีการเคลื่อนที่ยังไงคะถ้าอีกคนหนึ่งอยู่สูงค่ะอีกคนหนึ่งก็จะอยู่คะจะอยู่ต่ำใช่ไหมคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะต่อไปสังเกตอะไรคะการเคลื่อนที่ของรถจักรยานยนต์เป็นไงคะเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมคะนะคะสังเกตดูนะคะต่อไปค่ะนาฬิกาของเรานาฬิกาของเราจะมีการเคลื่อนที่ไงคะอะไรเคลื่อนที่เอ่ยเข็มใช่สังเกตดูว่านะคะจะมีเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีใช่ไหมคะที่จะเป็นการเคลื่อนที่ตามเวลาต่างๆใช่ไหมคะและอันนี้คืออะไรคะสังเกตดูว่าคนเราเนี่ยเป่าลูกโป่งใช่ไหมซึ่งสังเกตว่าลูกโป่งของเราเนี่ยตอนแรกก็จะเป็นแบบลูกน้อยๆใช่ไหมคะแต่เมื่อเราเนี่ยเป่าลูกโป่งออกไปนะคะเป็นไงคะลูกโป่งก็ขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะหรือถ้าเราเป่าลูกโป่งอยู่ลูกโป่งเกิดหลุดมือเราไปเนี่ยทำไมคะมันก็จะแฟบกลับมาเล็กเหมือนเดิมใช่ไหมคะอันนี้แหละคะอันนี้เขาทำได้เอ่ยก็คือเขาไหมคะการถอยจอดรถใช่ไหมคะสังเกตการเคลื่อนที่เห็นไหมคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะอันนี้ลูกอะไรคะสังเกตคะเห็นไหมการกระเด้งขึ้นลงของลูกเทนนิสนะคะสังเกตดูว่าจากที่เราเห็นทั้งหมดนะคะนั่นคือการแปลงนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราดูว่าการแปลงจริงแล้วคืออะไรนะคะการแปลงนะคะก็คือการแปลงของวัตถุนะคะโดยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางของวัตถุนะคะเราจะเรียกว่าการแปลงนั่นเองค่ะนะคะซึ่งสิ่งสำคัญของการแปลงเลยนะคะก็คือจุดทุกจุดของวัตถุที่อยู่ที่เดิมนะคะหรือขนาดเดิมเนี่ยจะต้องมีการส่งไปยังวัตถุที่ตำแหน่งใหม่หรือขนาดใหม่ค่ะทุกจุดจุดต่อจุดนั่นเองนะคะก็ตัวอย่างเช่นอะไรคะเช่นการเลื่อนขึ้นลงของลิฟต์ใช่ไหมคะเห็นไหมก็คือเลื่อนขึ้นลงใช่ไหมคะที่เราเห็นไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะการแปลงนะคะทางเรขาคณิตก็มีการแปลงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการแปลงในทางเรขาคณิตค่ะจะเป็นการกล่าวถึงนะคะความเกี่ยวข้องระหว่างรูปเรขาคณิตก่อนการแปลงและรูปเรขาคณิตหลังการแปลงนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกรูปเรขาคณิตก่อนการแปลงว่ารูปต้นแบบนะคะและเราจะเรียกรูปเรขาคณิตหลังการแปลงว่าอะไรคะ ภาพที่ได้จากการแปลงค่ะนะคะซึ่งเราสามารถเรียกชื่อของการแปลงนี้ได้ว่าการแปลงทางเรขาคณิตหรือสามารถเรียกสั้นๆได้ว่าการแปลงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นรูปเรขาคณิตก่อนการแปลงเราจะเรียกว่าอะไรนะคะรูปต้นแบบแต่ถ้าเป็นรูปเรขาคณิตหลังการแปลงรูปต้นแบบเราจะเรียกว่าอะไรคะ
1: ภาพที่ได้จากการแปลง
2: ภาพที่ได้จากการแปลงนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคุณครูก็ได้กำหนดรูปเรขาคณิตขึ้นมาให้นะคะให้เป็นรูปกอนะคะซึ่งคุณครูจะให้เป็นรูปต้นแบบนะคะแล้วก็รูปเรขาคณิตรูปขอค่ะคุณครูให้เป็นภาพที่ได้จากการแปลงนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะกำหนดจุด P นะคะให้อยู่บนรูปกอหรือว่ารูปต้นแบบของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะได้ว่าจะมีจุด P พามนะคะที่อยู่บนรูปขอค่ะนะคะนะคะได้เลยค่ะเนี่ยสังเกตดูว่านะคะสัญลักษณ์นะคะขีดสั้นอันนี้เนาะเราจะอ่านว่าพามนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตดูว่าถ้ามีสัญลักษณ์นี้ปรากฏอยู่เมื่อไหร่นะคะเราจะแทนจุดที่ได้จากการแปลงนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นค่ะทางครูให้จุด A พามนะคะเป็นจุดที่ได้จากการแปลงจุด A หรือจากข้อเมื่อสักครู่ของคุณครูค่ะเราก็จะได้ว่าจุด P พามเป็นจุดที่ได้จากการแปลงจุด P นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็จะได้ว่าจุด P ที่อยู่บนรูปกอนะคะและจุด P พามที่อยู่บนรูปขอค่ะเป็นภาพที่ได้จากการแปลงจุด P นะคะเราจะกล่าวว่าจุด P และจุด P พามเป็นจุดที่สมในกันสังเกตนะคะจุด P นะคะเห็นไหมคะบนรูปกอนะคะจะสมในกับจุด P พามที่อยู่บนรูปขอนะคะค่ะและแต่ละจุด P นะคะบนรูปกอก็จะมีจุด P พามบนรูปขอนะคะเพียงจุดเดียวที่สมในกันกับจุด P ค่ะและเช่นเดียวกันค่ะแต่ละจุด P พามบนรูปขอก็จะมีจุด P นะคะบนรูปกอเพียงจุดเดียวที่สมในกันกับจุด P พามค่ะเห็นไหมคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะมีตัวอย่างนะคะภาพที่ได้จากการแปลงรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนะคะคุณครูเนี่ยกำหนดว่ารูปสามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการแปลงรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าจุดที่สมในกันคือจุดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาจุดที่สมในกันนะคะและสังเกตดูว่าจุด A ของเราค่ะจะสมในกันกับจุดไหนคะ
3: A พ
2: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด A นะคะจะสมในกับจุด A พามนั่นเองค่ะและจุด B นะคะจะเป็นสมในกันกับจุดไหนคะ
3: B พ
2: ามถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด B และจุด B พามก็จะเป็นจุดที่สมในกันค่ะและจุดไหนอีกคะ
3: C
2: จุด C และจุด C พามเป็นจุดที่อะไรคะสมในกันนะคะนอกเหนือจากเราสามารถหาจุดที่สมในกันได้แล้วเรายังสามารถหาด้านที่สมในกันได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านไหนที่สมในกันนะคะได้เลยคะถ้าเราเลือกด้านแรกเลยด้านแรกเราเลือกเป็นด้านไหนคะนะคะเราจะได้ว่าเป็นส่วนของเส้นตรง AB นะคะคุณครูขอเลือกเป็นด้านนี้เนาะส่วนของเส้นตรง AB จะสมในกันกับถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB นะคะจะสมในกันกับส่วนของเส้นตรง A พาม B พามนั่นเองค่ะคู่ถัดไปค่ะเลือกส่วนของเส้นตรงเส้นไหนคะ
3: BC
2: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง BC สมในกับส่วนของเส้นตรงเส้นไหนคะ
3: B พาม
2: ถูกต้องค่ะและส่วนของเส้นตรง AC ล่ะคะจะสมในกับส่วนของเส้นตรงเส้นไหนคะ
3: A พาม C พาม
2: ถูกต้องค่ะนะคะต่อไปนอกเหนือจากจุดที่สมในกันแล้วนะคะรวมถึงด้านที่สมในแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างคืออะไรที่สมในกันได้คะคืออะไรเอ่ยมุมเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาหามุมที่สมในกันบ้างนะคะดังนั้นมุมแรกเลยนะคะเราให้เป็นมุมเลยคะมุม ABC จะสมในกับมุมไหนคะ มุม A พาม B พาม C พามนะคะซึ่งก็คือมุมนี้ใช่ไหมคะอ่ะมุมด้านบนของเรานะคะต่อไปค่ะมุมไหนอีกคะที่สมในกันอ่ะก็คือมุม A B C จะสมในกันกับมุมไหนคะ A พาม B พาม C พามถูกต้องค่ะและอีกหนึ่งมุมคือมุมไหนคะ
3: C
2: ก็คือมุมคะมุม B C A จะสมในกันกับมุมไหนคะ
3: B
2: พาม C พามและ A พามถูกต้องค่ะนะคะตอนนี้ค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะว่าจุดที่สมในกันคืออะไรใช่ไหมคะด้านที่สมในกันคืออะไรนะคะรวมถึงมุมที่สมในกันใช่ไหมคะเรียนน่าจะได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะการแปลงของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบนะคะนั่นก็

ืออะไรคะมีการเล่นขนานนะคะมีการสะท้อนแล้วก็มีการหมุนและยังมีการย่อขยายอีกแต่ว่าสำหรับการศึกษาในระดับนี้นะคะคุณครูจะกล่าวถึงการแปลงทางเรขาคณิตเพียงแค่3แบบเท่านั้นค่ะก็คือการเล่นขนานการสะท้อนและการหมุนค่ะซึ่งการแปลงทางเรขาคณิตนะคะทั้ง3นี้ค่ะจะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่จะทำให้ภาพที่ได้จากการแปลงนั้นมีรูปร่างเหมือนกันและขนาดเดียวกันกับรูปต้นแบบเสมอค่ะเห็นไหมคะว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงขนาดแล้วก็รูปร่างนะคะส่วนการย่อขนาดชื่อบอกแล้วว่าเป็นการย่อและการขยายดังนั้นนึกถึงที่เราดูตัวอย่างการปอกลูกโป่งใช่ไหมคะเราก็จะไม่ใช้เนาะโอเคค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการแปลงที่เราจะได้เรียนในระดับชั้นนี้กันนะคะตัวอย่างแรกค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการแปลงที่เป็นการเลื่อนขนานสังเกตดูนะคะว่าคุณครูให้รูปอะไรมาคะเป็นรูปเลยค่ะนี่ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะสีน้ำเงินนะคะเลื่อนขนานมาให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมสีชมพูใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้เลยคะก็คือรถยนต์ใช่ไหมคะเราสังเกตดูว่าการเลื่อนรูปสามเหลี่ยมหรือรูปใดๆไปในแนวเส้นตรงนะคะไปในทิศทางใดก็ได้นะคะโดยไม่การพลิกรูปหรือหมุนรูปนะคะเราจะเรียกว่าเป็นการเลื่อนขนานค่ะนะคะให้เราได้รู้จักการแปลงทั้ง3ชนิดก่อนนะคะต่อไปค่ะรูปแบบที่2เป็นตัวอย่างของการแปลงที่เป็นการสะท้อนค่ะเราสังเกตดูว่าคุณครูก็จะมีรูปอะไรมาให้คะมีรูปสามเหลี่ยมมาให้เหมือนกันนะคะสังเกตดูว่าจะอยู่ด้านบนและด้านล่างใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะสังเกตดูมีรูปเลยคะเหมือนเป็นรูปต้นไม้ด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็ด้านล่างให้เรานึกถึงตอนที่เราทำอะไรคะเหมือนตอนที่เรามองลงไปใต้น้ำใช่ไหมคะนะคะเราสังเกตดูว่าการสะท้อนนะคะรูปสามเหลี่ยมหรือรูปใดๆนะคะโดยมีเส้นตรงใดเส้นตรงหนึ่งเป็นเส้นสะท้อนเห็นไหมคะก็จะมีเส้นตรงที่สะท้อนให้โอเคนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการแปลงที่เป็นการสะท้อนที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะและแบบที่3ค่ะอันนี้คือตัวอย่างการแปลงที่เป็นการหมุนนั่นเองนะคะก็จะเป็นอะไรคะอันนี้ถึงอะไรคะใบพัดของเราใช่ไหมคะสังเกตดูว่าการหมุนค่ะการหมุนรูปสามเหลี่ยมหรือรูปใดๆนะคะรอบจุดคงที่จุดหนึ่งนั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการแปลงที่เป็นการหมุนนั่นเองค่ะซึ่งการแปลงนะคะทั้ง3รูปแบบที่คุณยกตัวอย่างมานะคะนักเรียนก็จะได้ว่าภาพที่ได้จากการแปลงในแต่ละแบบนะคะจะมีรูปร่างและขนาดทำไมคะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปต้นแบบเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางและในปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกค่ะทำแบบฝึกหัดกันสักนิดหนึ่งนะคะนั่นคือแบบฝึกหัดที่1สิ่งที่สมในกันนั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างที่ครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะก็จะมีอะไรคะจุดที่สมในกันนะคะด้านที่สมในกันแล้วก็มุมที่สมในกันนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่1นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะในแบบฝึกหัดของคุณครูเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะในข้อที่1เนี่ยคุณครูก็จะกำหนดรูปสี่เหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มค่ะเป็นภาพที่ได้จากการแปลงรูปสี่เหลี่ยม A B C D ค่ะและให้นักเรียนนะคะช่วยกันหาจุดที่สมในกันด้านที่สมในกันและมุมที่สมในกันนะคะเติมลงไปให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะในข้อที่1ค่ะค่ะและในข้อที่2ค่ะคุณครูก็กำหนดรูปสี่เหลี่ยม P พาร์ม Q พาร์ม R พาร์ม S พาร์มนะคะเป็นภาพที่ได้จากการแปลงรูปสี่เหลี่ยม PQRS นั่นเองค่ะนักเรียนก็เติมนะคะจุดที่สมในกันด้านที่สมในกันและมุมที่สมในกันให้เรียบร้อยค่ะคุณครูให้เวลาทำสัก5นาทีพอไหมคะน่าจะพอนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันไปพร้อมกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่1ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะแบบฝึกหัดที่1สิ่งที่สมในกันค่ะอ่ะในข้อที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกจุดที่สมในกันก่อนนะคะอ่ะข้อที่1กลุ่มไหนช่วยครูเฉลยได้คะกลุ่มที่1บอกว่าเฉลยให้ขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูค่ะว่าในข้อที่1นะคะเพื่อนจะระบุจุดที่สมในกันได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเชิญค่ะได้ว่าไงบ้างคะ
1: จุด A และจุด A พามเป็นจุดที่สมในกันค่ะ
0: ค่ะ
1: จุด B และจุด B พามเป็นจุดที่สมในกันค่ะ
0: จุด B และจุด B พามเป็นจุดที่สมในกันถูกต้องค่ะ
1: จุด C และจุด C พามเป็นจุดที่สมในกันค่ะ
0: ค่ะ
1: จุด D และจุด D พามเป็นจุดที่สมในกันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะนะคะในข้อหนึ่งเนี่ยกลุ่มหนึ่งได้เฉลยยาถูกต้องนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะว่าจุดไหนที่สมในกันบ้างใช่ไหมคะเห็นไหมคะเรียบร้อยเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะถ้าถูกต้องก็ตรวจถูกลงไปได้เลยค่ะต่อไปค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะเราต้องหาอะไรต่อคะด้านสมในกันค่ะกลุ่มไหนเชิญครูตอบคะกลุ่มที่สองขอบคุณค่ะดังนั้นในปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยด้านที่สมในกันนะคะของข้อที่หนึ่งกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าด้านที่สมในกันนะคะในข้อที่1เนี่ยเพื่อนจะเฉลยว่าอะไรนะคะ
2: ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง A พาร์ม B พาร์มสมในกันส่วนของเส้นตรง BC และส่วนของเส้นตรง B พาร์ม C พาร์มสมในกันส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง C พาร์ม D พาร์มสมในกันส่วนของเส้นตรง AD และส่วนของเส้นตรง A พาร์ม D พาร์มสมในกัน
0: ก็คืออะไรคะสุดท้ายก็คือส่วนของเส้นตรง DA นะคะและส่วนของเส้นตรง D พาร์ม A พาร์มเป็นด้านที่สมในกันใช่ไหมคะก็แรงก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะในข้อหนึ่งเราก็จะมาหาอะไรต่อคะมุมที่สมในกันนั่นเองค่ะกลุ่มไหนช่วยครูเฉลยมุมที่สมในกันคะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยของมุมที่สมในกันบ้างค่ะของข้อที่หนึ่งเชิญค่ะ
3: มุม ABC และมุม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มเป็นมุมที่สมในกัน
0: ค่ะ
3: และมุม CDA และมุม C พาร์ม D พาร์ม A พาร์มเป็นมุมที่สมในกันมุม D A B เป็นมุมและ D พาร์ม A พาร์ม B พาร์มเป็นมุมที่สมในกันมุม A B C และมุม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มเป็นมุมที่สมในกัน
0: ครบไหมคะนะคะก็ได้ค่ะจากที่เพื่อนเฉลยเนาะคุณครูพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะเราจะได้ว่ามุม A B C นะคะและมุม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มค่ะเป็นมุมที่สมในกันค่ะนะคะต่อไปค่ะนะคะมุม B C D นะคะและมุม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มเป็นมุมที่สมในกันค่ะนะคะต่อไปมุมที่3ค่ะก็คือมุมเลยคะมุม C D A ค่ะและมุม C พาร์ม D พาร์ม A พาร์มเป็นมุมที่สมในกันค่ะและสุดท้ายค่ะมุม D A B และมุม D พาร์ม A พาร์ม B พาร์มเป็นมุมที่สมในกันนะคะสังเกตดูว่าเราจะมีทั้งหมด4คู่ใช่ไหมคะนะคะสำหรับกลุ่มไหนที่นักเรียนอาจจะเขียนสลับตำแหน่งนะคะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะเขียนเป็นมุม B A D นะคะก็ได้นะคะก็เขียนให้สอดคล้องกันนะคะต่อไปในข้อที่2นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อที่2กันต่อเลยค่ะในข้อที่2ค่ะนะคะคุณครูก็ได้กำหนดรูปสี่เหลี่ยมนะคะ P พาร์ม Q พาร์ม R พาร์มแล้วก็ S พาร์มมาให้แล้วนะคะบอกว่าเป็นภาพที่ได้จากการแปลงรูปสี่เหลี่ยม PQRS นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาจุดที่สมในกันนะคะข้อนี้เดี๋ยวให้เฉลยไปพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นจุดแรกที่สมในกันคือจุดไหนคะ
4: P P พาม
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด P และจุด P พามเป็นจุดที่สมในกันนะคะจุดที่หนึ่งต่อไปจุดไหนต่อคะ
4: Q
0: นะคะจุด Q สมในกันกับจุดไหนคะ
4: Q
0: พราเราจะได้ว่าจุด Q และจุด Q พราเป็นจุดที่สมในกันค่ะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะจุดไหนคะ
4: จ
0: ุ
4: ด
0: R นะคะจุด R สมในกันกับจุดไหนคะ
4: R
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด R และจุด R พราเป็นจุดที่สมในกันค่ะและสุดท้ายคือจุดไหนคะ
4: S
0: จุด S นะคะสมในกันกับจุดไหนคะ
4: S พรา
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด Sและจุด S พามนะคะเป็นจุดที่สมในกันนั่นเองค่ะถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากต่อไปเรามาเฉลยด้านที่สมในกันนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยเลยค่ะด้านที่สมในกันบ้างนะคะด้านแรกเลยนะคะเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง PQ นะคะสมในกันกับด้านไหนคะนะคะเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง PQ นะคะสมในกันกับส่วนของเส้นตรง P พาม Q พามนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะอะไรคะส่วนของเส้นตรง QR นะคะจะสมในกันกับส่วนของเส้นตรงไหนคะส่วนของเส้นตรง Q พาม R พามนั่นเองถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะส่วนของเส้นตรง RS นะคะก็จะสมในกันกับส่วนของเส้นตรง R พาม S พามนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะส่วนของเส้นตรง SP นะคะก็จะสมในกันกับส่วนของเส้นตรง S พาม P พามนั่นเองค่ะนะคะครบ4คู่ไหมคะครบนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเฉลยมุมที่สมในกันค่ะของในข้อที่2เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะในข้อที่2ค่ะมุมที่สมในกันบ้างนะคะมุมแรกเลยนะคะมุม PSR นะคะจะสมในกันกับมุม P พาม S พาม R พามค่ะต่อไปนะคะมุม SRQ นะคะจะสมในกันกับมุม S พาม R พาม Q พามค่ะนะคะต่อไปค่ะมุม RQP นะคะจะสมในกันกับมุม R พาม Q พาม P พามค่ะและสุดท้ายคือมุมไหนคะแปลมุมไหนเอ่ยคือมุม
4: QP
0: จะสมในกันกับมุมไหนคะ
4: Q พาม P พาม S พาม
0: ถูกต้องค่ะนะคะตรวจถูกลงไปเลยนะคะถ้ากลุ่มไหนที่ถูกต้องนะคะเรียบร้อยไหมคะจากนั้นเนี่ยนักเรียนได้รู้จักการแปลงทางเรขาคณิตไปแล้วใช่ไหมคะรวมถึงสามารถบอกจุดที่สมในกันด้านที่สมในกันแล้วก็มุมที่สมในกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมารู้จักการเลื่อนขนานกันต่อเลยค่ะทีนี้คะเรียนลองสังเกตนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสังเกตคะการเคลื่อนที่ของอะไรคะการเคลื่อนที่ของรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเป็นการเคลื่อนที่ไงคะไปข้างหน้าเป็นแนวเส้นตรงใช่ไหมคะค่ะนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ารถจักรยานยนต์นะคะมีการเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรงนะคะไปข้างหน้าซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะคะแต่ขนาดและรูปร่างทำไมคะคงเดิมนะคะซึ่งการเคลื่อนที่ในลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าการเลื่อนขนานนั่นเองค่ะซึ่งนอกเหนือจากการเคลื่อนที่ของรถจักรยานยนต์แล้วยังมีสิ่งอื่นที่ใกล้ตัวเรานะคะที่มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบการเลื่อนขนานอยู่นะคะเดี๋ยวครูก็จะมายกตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะนักเรียนสังเกตดูค่ะว่าส่วนไหนที่มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบการเลื่อนขนานอะไรนะคะสังเกตดูว่าประตูบานเลื่อนใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าเป็นการเปิดปิดบานใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะของการเลื่อนขนานในชีวิตจริงนะคะที่เราจะได้เห็นนะคะต่อไปอันนี้อะไรการดึงลิ้นชักซึ่งเราส่วนใหญ่จะมีเกือบทุกบ้านใช่ไหมคะแล้วเนี่ยรู้จักเป็นดีเลยสังเกตว่าเป็นการคะนี่คือลักษณะของการเลื่อนขนานนั่นเองในชีวิตจริงของเรานะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะการใช้งานของคัตเตอร์สังเกตดูว่าเราจะเป็นการพอเราจะการใช้งานเราก็จะเลื่อนคัตเตอร์ใช่ไหมคะเพื่อให้ใบมีดออกมาใช่ไหมคะนี่ก็คือตัวอย่างของการเลื่อนขนานในชีวิตจริงของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งนะคะนักเรียนก็จะได้ความหมายนะคะของการเลื่อนขนานแล้วค่ะการเลื่อนขนานบนระนาบนะคะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางเท่ากันตามที่กำหนดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าคุณครูเนี่ยก็จะทำสีให้กับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าการเลื่อนขนานบนระนาบค่ะนะคะก็จะเป็นการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบนะคะตามแนวอะไรคะเส้นตรงนะคะแล้วก็ไปในทิศทางทำไมกันด้วยเดียวกันนะคะแล้วก็ระยะทางทำไมกันคะเท่ากันนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูจะให้เรียนนะคะทำกิจกรรมสำรวจการเลื่อนขนานไปพร้อมๆกันค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมสำรวจการเลื่อนขนานไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้รูปต้นแบบแล้วนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะได้เหมือนของคุณครูนะคะนะคะแล้วก็จะมีกระดาษกิจค่ะคนละ1แผ่นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะแต่ละคนในกลุ่มค่ะวางกระดาษรูปต้นแบบก็คือกระดาษของเรานะคะของคุณครูสีชมพูค่ะวางกระดาษรูปต้นแบบให้จุดย่อตรงกับจุดตัดของกริดบนกระดาษกริดค่ะตัวอย่างเช่นนะคะของคุณครูจะวางในลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้นิ้วกดเพื่อให้วางในตำแหน่งที่พอดีได้เลยนะคะแล้วใช้มือกดได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะวาดรูปโดยลากตามขอบกระดาษรูปต้นแบบค่ะแล้วจะกำหนดชื่อจุดยอดมุมเป็นจุด A จุด B จุด C ตามกระดาษรูปต้นแบบค่ะนะคะลากตามเลยนะคะกดให้อยู่นิ่งเลยนะคะแล้วก็กำหนดชื่อมุมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูทำสีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

อ่ะเรียบร้อยไหมคะอาเรียนสามารถที่จะนะคะระบายสีหรือว่าแรงเงานะคะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนได้เลยนะคะคุณครูขอนะคะเปลี่ยนสีเพื่อให้เรียนได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนะคะในฐานนี้เลยค่ะซึ่งเมื่อเราไปทาบก็จะยังมีขนาดเท่าเดิมนะคะนะคะเห็นไหมคะว่ามีขนาดเท่าเดิมเลยนะคะเรียบร้อยไหมคะแต่ทุกคนได้เหมือนคุณครูยังคะทุกกลุ่มได้เหมือนคุณครูแล้วนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนนะคะเลื่อนกระดาษรูปต้นแบบไปในทิศทางใดก็ได้4ทิศทางนะคะไปทางซ้ายนะคะอย่างเช่นเลื่อนรูปเดิมไหมคะเช่นไปทางซ้ายนะคะหรือว่าเลื่อนนะคะไปทางขวานะคะแล้วก็ขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็ลงด้านล่างนะคะทั้ง4ทิศทางเลยค่ะซึ่งสมาชิกแต่ละกลุ่มค่ะสามารถที่จะเลื่อนไปในทิศทางที่แตกต่างกันได้นะคะคุณครูก็จะเลื่อนไปพร้อมกับนักเรียนเลยนะคะอ

แล้วค่อยๆเลื่อนไปทีละตำแหน่งนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะวาดรูปโดยลากตามขอบของกระดาษที่เป็นรูปต้นแบบค่ะแล้วก็เราก็จะกำหนดจุดนะคะเป็นจุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มค่ะตามจุดคู่ที่สมในกันกับรูปต้นแบบค่ะA พาร์มนะคะเลื่อนไปให้ครบทั้ง4ทิศทางนะคะคนละทิศทางได้เลยนะคะ

ะคะเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะเลือกเรียบร้อยแล้วค่ะ4ทิศทางนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะได้รูปดังตัวอย่างของคุณครูเลยใช่ไหมคะเรียบร้อยไหมคะกลุ่มไหนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนค่ะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมจุดที่สมในกันให้ครบทุกคู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมคุณครูเลยนะคะนะคะอย่างเช่นนะคะเราจะลากนะคะส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมจุดที่สมในกันอย่างเช่นจุด A สมในกันกับจุด A พาร์มนะคะนักเรียนก็เขียนเลยนะคะเห็นไหมคะต่อไปค่ะจุดไหนคะจุด B นะคะสมในกันกับจุด B พาร์มนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมเลยค่ะคุณครูให้เป็นเส้นปะนะคะจะได้เห็นชัดเจนนะคะนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรคะจุด C และจุด C พาร์มค่ะนะคะเป็นจุดที่สมในกันค่ะเราก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมเลยค่ะซึ่งเราจะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมให้ครบทุกคู่เลยนะคะเห็นไหมคะคู่แรกของคุณครูนะคะคู่ที่สองของคุณครูค่ะก็เหมือนเดิมค่ะจุด A นะคะจะสมในกันกับจุด A พาร์มค่ะคุณครูก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมกันเลยค่ะนะคะต่อไปค่ะจุด B นะคะและจุด B พาร์มค่ะเป็นจุดที่สมในกันนะคะคุณครูก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมกันค่ะอันนี้เป็นรูปที่2ของคุณครูแล้วนะคะแล้วก็จุด C กับจุด C พาร์มค่ะเป็นจุดที่สมในกันค่ะเราก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมเลยค่ะนะคะต่อไปค่ะในรูปที่3ของคุณครูบ้างค่ะจุด A และจุด A พาร์มนะคะเป็นจุดที่สมในกันค่ะเราก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมเลยค่ะเรียนช่วยกันลากให้ครบทุกคู่นะคะโอเคค่ะแล้วก็นะคะในคู่สุดท้ายของคุณครูค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะดังนั้นเราจะมาตอบคำถามจากการทำกิจกรรมนี้กันนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากการทำกิจกรรมนี้กันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะจากที่

0: ทํากิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะเลยค่ะความยาวของด้านของรูปต้นแบบและความยาวของด้านของภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานเท่ากันหรือไม่คะเท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากับพ่อไอ้เอ๋ยนะคะเพราะว่าเราเท่ากันนะคะเพราะว่าเราสร้างมาจากรูปเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะซึ่งรูปต้นแบบเราก็คือสีอะไรคะสีเหลืองนะคะถ้าดูจากในรูปนี้นะคะต่อไปค่ะและรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่คะ
1: สน
0: ิทใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราสร้างมาจากรูปต้นแบบรูปเดียวกันใช่ไหมคะแปลว่าสามารถทับกันได้สนิทค่ะอีกสักหนึ่งข้อค่ะและส่วนของเส้นตรงนะคะที่สร้างค่ะยาวเท่ากันทุกเส้นหรือไม่คะทุกเส้นจะสังเกตดูจากเส้นปะใช่ไหมคะซึ่งเราทราบได้ไงเอ่ยเราจะนับได้ไงคะนะคะบางคนเนี่ยอาจจะวัดความยาวก็ได้นะคะหรือว่าสามารถนับได้จากช่องกริดใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถนับได้จากบนช่องบนกริดนั่นเองนะคะค่ะซึ่งนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนของเส้นตรงนะคะที่เชื่อมระหว่างจุดคู่ที่สมในการจะยาวเท่ากันค่ะเพราะว่าจุดบนรูปต้นแบบถูกเลื่อนขนานไปในแนวเส้นตรงนะคะด้วยทิศทางเดียวกันแล้วก็ระยะทางเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะก็จะได้สมบัติของการเลื่อนขนานค่ะจากที่เราได้ทํากิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะสมบัติข้อแรกบอกว่านะคะรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานสามารถทำไมกันคะทับกันได้สนิทโดยที่เราไม่ต้องพลิกรูปนะคะหรือสามารถกล่าวได้ว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานเท่ากันทุกประการนั่นเองค่ะค่ะและข้อที่2บอกว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในการแต่ละคู่จะขนานกันและยาวเท่ากันทุกเส้นนั่นเองค่ะซึ่งก็คือในส่วนไหนคะส่วนที่เป็นเส้นประใช่ไหมคะถ้าอะไรบางคนนึกไม่ออกนะคะและสมบัติในข้อที่3ค่ะก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานส่วนของเส้นตรงนั้นจะขนานกันและยาวเท่ากันนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเนี่ยนักเรียนก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรงนะคะที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในการแต่ละคู่ขนานกันค่ะและส่วนของเส้นตรงนะคะซึ่งเป็นด้านบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานก็จะขนานกันด้วยนะคะนะคะซึ่งจากรูปเนี่ยเมื่อเราพิจารณารูปสี่เหลี่ยม B พาร์ม C พาร์ม C นะคะก็คือในส่วนนี้นะคะเห็นไหมคะB พาร์ม C พาร์มแล้วก็ C ในรูปนี้นะนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยม B พาร์ม C พาร์ม C ทั้ง2คู่ทำไมคะยาวเท่ากันสังเกตดูเห็นไหมคะทั้ง2คู่ยาวเท่ากันนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยม B พาร์ม C พาร์ม C เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองค่ะซึ่งจะทำให้ได้ว่าส่วนของเส้นตรง B พาร์มจะขนานกับส่วนของเส้นตรง C พาร์มนะคะนี่คือรูปนี้นะคะและส่วนของเส้นตรง BC ค่ะก็จะขนานกับส่วนของเส้นตรง B พาร์ม C พาร์มนะคะก็คือในส่วนนี้ค่ะค่ะทีนี้เราจะมารู้จักอีกตัวเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนั่นเองค่ะนะคะเป็นสังเกตดูว่านะคุณครูเนี่ยจะมีเห็นไหมคะลูกศรขึ้นมาใช่ไหมคะนะคะเราจะได้ว่าทิศทางและระยะทางที่กำหนดในการเลื่อนขนานเราจะเรียกว่าเวกเตอร์ค่ะนะคะโดยที่นะคะลูกศร MN นะคะสีแดงที่ครูได้แสดงนะคะจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด M นะคะและมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด N นั่นเองค่ะซึ่งเราจะใช้บอกทิศทางของการเลื่อนขนานจากบนลงล่างนั่นเองค่ะด้วยระยะทาง MN นะคะซึ่งจะมีขนาดเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง MN ค่ะและเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะเราสามารถใช้สัญลักษณ์นี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะคล้ายๆกับส่วนของเส้นตรงแต่ว่าจะมีขีดอยู่1ด้านเห็นไหมคะซึ่งจะแทนเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานค่ะนะคะอย่าลืมสัญลักษณ์นี้นะคะ นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานเนี่ยเราสามารถที่จะแสดงได้หลายเวกเตอร์ค่ะในข้อเดียวกันเนี่ยสามารถจะมีได้หลายเวกเตอร์นะคะอ่ะตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้คุณครูจะให้เวกเตอร์ a พรามนะคะก็ได้นะคะหรือว่าเวกเตอร์ b พรามนะคะหรือว่าเวกเตอร์ c พรามนั่นเองนะคะโดยที่จากตัวอย่างของคุณครูเนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่บนรูปต้นแบบนั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยเวกเตอร์เราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบเลยค่ะหรือว่านะคะเราเนี่ยอาจจะสามารถเขียนเวกเตอร์เป็นแบบอื่นก็ได้นะคะที่มีจุดเริ่มต้นอยู่บนนอกรูปต้นแบบแต่ว่ามีระยะทางหรือว่าทิศทางเนี่ยเดียวกันกับเวกเตอร์ mn นะคะตัวอย่างเช่นเห็นไหมคะคุณครูสร้างเวกเตอร์ที่อยู่นอกรูปต้นแบบขึ้นมาซึ่งก็คือเวกเตอร์xy นั่นเองโดยที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด x และจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด y นั่นเองนะคะก็คือมีระยะทางแล้วก็ทิศทางเนี่ยเดียวกันกับเวกเตอร์ mn เลยนะคะก็สามารถเป็นเวกเตอร์ได้อีกนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูสัก1ตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูบอกว่าจงหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม abcd ด้วยเวกเตอร์ aa พรามสังเกตดูว่าคุณครูได้กำหนดอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ A B C D มาให้แล้วก็กำหนดเวกเตอร์ A พาร์มหมายความว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A นะคะแล้วก็จุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด A พาร์มนะคะเราจะสร้างภาพที่ได้จากการเลือกขนาดรูปนี้ได้ไงคะเราได้จุด A พาร์มแล้วต่อไปต้องหาจุดอะไรคะ
1: จุด B
0: หาจุด B พาร์มแล้วก็หาจุดอะไรคะ C พาร์มได้หาจุดd พาร์มใช่ไหมคะซึ่งเราจะให้มีเวกเตอร์เป็นไงคะระยะทางแล้วก็ทิศทางเท่ากับเวกเตอร์ aa พาร์มนะคะถูกต้องค่ะในข้อนี้นะคะเราก็คือสามารถหาภาพที่ได้จากการเล่นขนานรูปสี่เหลี่ยม abcd นะคะโดยการหาจุด a พาร์ม b พาร์ม c พาร์มและ d พาร์มนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นภาพที่ได้จากการเล่นขนานจุด a b c และ d ค่ะทีนี้ค่ะซึ่งโจทย์เนี่ยได้กำหนดจุด A พาร์มให้เราแล้วดังนั้นเราจะหาเพียงแค่3จุดก็คือจุด B พาร์ม C พาร์มแล้วก็ D พาร์มนะคะนักเรียนนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะลากส่วนของเส้นตรง BB พาร์มนะคะโดยที่ให้สร้างอะไรก่อนคะสร้างเวกเตอร์ใช่ไหมคะเราก็จะสร้างเวกเตอร์นะคะ BB พาร์มนะคะเวกเตอร์ CC พาร์มและเวกเตอร์ DD พาร์มนะคะให้มีทิศทางนะคะเดียวกันกับเวกเตอร์ AA พาร์มนั่นเองนะคะแล้วก็มีความยาวเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ AA พาร์มด้วยนะคะเราก็จะสร้างเลยเห็นไหมคะเป็นเวกเตอร์ BB พาร์มอันนี้คือเวกเตอร์อะไรคะ CC พาร์มและเวกเตอร์ DD พาร์มเมื่อเราได้ครบแล้วต่อไปทำไมคะเราก็ลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะเชื่อมระหว่างทั้ง4จุดนี้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนะคะเรียนก็ลากส่วนของเส้นตรง A พาร์ม D พาร์มนะคะสร้างเลยนะคะและส่วนของเส้นตรง D พาร์ม C พาร์มแล้วก็ส่วนของเส้นตรง C พาร์ม B พาร์มค่ะและส่วนของเส้นตรง B พาร์ม A พาร์มค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้แล้วค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มค่ะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ด้วยเวกเตอร์ AA พาร์มนั่นเองค่ะแปลว่าเป็นไงคะวันนี้ในเรื่องของการเลื่อนขนานได้ไหมคะนักเรียนรู้จักสมประกอบการเลื่อนขนานแล้วใช่ไหมคะรวมถึงรู้จักเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานด้วยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องของการเลื่อนขนานเนี่ยในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อในชั่วโมงถัดไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันค่ะค่ะเดี๋ยวมาสู่บทเรียนในวันนี้กันค่ะนะคะนักเรียนคะการเลื่อนขนานบนระนาบนะคะเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางที่เท่ากันค่ะตามที่กำหนดนะคะค่ะและสมบัติของการเลื่อนขนานค่ะนะคะบอกว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานสามารถทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูปค่ะหรือเราสามารถกล่าวได้ว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานค่ะเท่ากันทุกประการนั่นเองค่ะค่ะและในข้อที่2นะคะบอกว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันแต่ละคู่จะขนานกันและยาวเท่ากันทุกเส้นค่ะและข้อที่3ค่ะส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานส่วนของเส้นตรงนั้นจะขนานกันและยาวเท่ากันค่ะ และสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปคือเรื่องของการเวกเตอร์ตัวเองค่ะเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาดนะคะจะใช้บอกทิศทาง

และระยะทางที่กำหนดในการเลื่อนขนานค่ะซึ่งทิศทางจะเป็นไปตามทิศทางของลูกศรและระยะทางก็จะเท่ากับความยาวของลูกศร นั่นเองค่ะค่ะและนะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเลื่อนขนาน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: เอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้

กินส่วนน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมแรกของเรากันนะครับมีชื่อว่าบอกฉันทีนี่ใช่การบูลลี่หรือเปล่านะครับแล้วมาดูเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์ให้นะครับทีนี้เราจะมาดูคำอธิบายก่อนนะครับคำอธิบายครูจะอ่านสถานการณ์สั้นๆนะครับนักเรียนตอบโดยทำมือนะครับเอ๊ะทำมือแบบไหนนักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับถ้าทำมืออย่างนี้ทุกคนทำมืออย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช่การบูลลี่นะครับเดี๋ยวสถานการณ์ขึ้นมาถ้าไม่ใช่การบูลลี่เราต้องทำมือแบบนี้แต่ในทางกลับกันถ้ามันคือการบูลลี่เราก็ต้องทำมือแบบนี้ทีนี้ทุกคนต้องพูดด้วยนะบูลลี่หรือไม่บูลลี่แล้วก็ทำมือด้วยนะเอาเตรียมตัวนะนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ1 2 3บูลลี่หรือไม่บูลลี่พร้อมนะครับเรามาดูสถานการณ์ที่1อ่านพร้อมกันหน่อย1 2 3
1: มีเพื่อนคนหนึ่ง
2: แล้วพูดว่าบูลลี่หรือไม่บูลลี่ทำมือยกมือครับ
1: บูลลี
2: ่บูลลี่นะครับใช่หรือเปล่าเอ่ย
1: ใช
2: ่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงคิดว่าเป็นการบูลลี
3: ่เพราะว่าถ
2: ู
3: กล้อ
2: เพราะว่าถูกล้อใช่ไหมครับล้อชื่อพ่อทุกวันเลยใช่ไหมครับต่อไปสถานการณ์ที่สองถามว่าในชั่วโมงพละเพื่อนบางคนแกล้งผลักนิดหน่อยให้ล้มแล้วหัวเราะกันสนุกสนาน1 2 3
1: บูลลี่
2: หรือ
1: ไม่บูลลี
2: ่ทำมือครับ
1: บูลลี่
2: บูลลี่นะไม่มีใครยกขึ้นมานะทำไมถึงคิดว่าเป็นบูลลี
1: ่
2: เพราะว่าแกล้งใช่ไหมกันแกล้งเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นยังไงเนี่ยล้มใช่ไหมครับเพื่อนล้มแล้วหัวเราะอีกนะครับเคยทำไหมเคยเผลอทำกับเพื่อนไหมไม่เคยนะครับสถานการณ์ที่3อ่านพร้อมกัน1 2 3
1: เพื่อนมาเล่นในห้องเรียนเลยเดี๋ยวครูจะตำหนิ
2: บูลลี่หรือ
1: ไม่บูลลี
2: ่ทำมือยอดเยี่ยมมากนะครับไม่มีใครแตกแถวเลยทำไมจึงคิดว่าไม่เป็นการบูลลี่เป็นการตักเตือนเพื่อนใช่ไหมครับต่อไปข้อที่4อ่านพร้อมกัน1 2 3

0: ำมือ
1: บูลล
0: ี่บูลลี่นะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยขอเลขที่นะครับขอเป็นเลขที่4แล้วกันครับเลขที่4ลองบอกครูหน่อยว่าทำไมสถานการณ์ที่4เราจึงคิดว่าเป็นบูลลี่ทำมือก่อนซิบูลลี่หรือไม่บูลลี่ คืออะไรเอ่ยมือนี
2: ้บูลลี่ครับ
0: บูลลี่เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าเป็นการเปิดเผยและล้อเลียนเพื่อนคนนั้นครับ
0: เป็นการล้อเลียนเพื่อนคนนั้นใช่ไหมครับแล้วเขามีความรู้สึกยังไงคนที่ถูกล้อเลียนอย่างนี้เนี่ย
2: รู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมออนไลน์และถูกล้อเลียนครับรู้สึกแย
0: ่รู้สึกแย่ใช่ไหมครับเพราะเป็นคนที่ถูกกระทำปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปสถานการณ์ที่5นักเรียนคนหนึ่งถูกเพื่อนพูดว่ากินเยอะไปมั้งอ้วนขึ้นเยอะเลยทุกวันช่วงพักกลางวันหนึ่งสองสาม
1: บูลล
0: ี่หรือ
1: ไม่บูลล
0: ี่ทำมือครับบูลลี่หรือไม่บูลลี่นะครับก็คือถูกว่าไงเอ่ย
1: กินเยอะ
0: ครูโดนบ่อยนะประโยคนี้เนี่ยต่อไปสถานการณ์ที่6นะครับอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: บูลลี
1: ่
0: หรือ
1: ไม่บูลลี่
0: คำตอบค
1: ือไม่บูลลี
0: ่ไม่บูลลี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเพื่อนไม่สะดวกที่จะคุยใช่ไหมไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งกันใช่ไหมครับสุดท้ายสถานการณ์ข้อที่7บอกไว้ว่าเพื่อนบางคนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปรวมกลุ่มแล้วตั้งแคปชั่นในโซเชียลว่าเพื่อนแท้ต้องมีสไตล์ไม่ใช่ใครก็ได้และไม่แท็กเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในห้องเดียวกันบูลลี่อ่ะ1 2 3
1: บูลลี
0: ่หรือ
1: ไม่บูลลี่
0: คำตอบคือเออเริ่มไม่มีคนเริ่มคนไม่มั่นใจบูลลี่หรือไม่บูลลี
1: ่
0: บูลลี่ขอเป็นเลขที่25ครับ25บอกคุณหน่อยครับว่าทำไมเราจึงคิดว่าเป็นการบูลลี่นะครับเลขที่25อยู่ไหนเอ่ยลองยืนขึ้นยืนขึ้นเลยครับในระหว่างที่เพื่อนกำลังบอกเราก็ต้องฟังใช่ไหมครับนักเรียนทำไมเราจึงคิดว่าเป็นการบูลลี่
2: เพราะว่าอาจจะทำให้เพื่อนเสียความรู้สึกได้ค่ะ
0: อาจจะทำให้เพื่อนเสียความรู้สึกได้ใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคนคนนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรเสียความรู้สึกแบบไหนเอ่ยเราจะรู้สึกกับเพื่อนในห้องเรียนอย่างไรครับ
2: รู้สึกไม่ดีที่เพื่อนไม่ยอมแท็กตัวเองค่ะ
0: รู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็น7สถานการณ์นะครับบูลลี่หรือไม่บูลลี่นั่นเองนะครับเป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียนของเรานะครับครูมีคำถามว่านักเรียนคิดว่าการบูลลี่เนี่ยการบูลลี่คนอื่นเป็นสิ่งที่ดีไหมครับ
1: ไม
0: ่ดีไม่ดีนักเรียนปลายทางก็คงตอบเช่นเดียวกับนักเรียนต้นทางว่าการบูลลี่เป็นสิ่งไม่ดีแล้วทำไมบางคนยังทำอยู่ทั้งที่มันทำให้คนอื่นเสียใจนะครับคำถามนี้ให้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางขอเป็นเลขที่26ครับลองดูเลขที่26ทำไมนะครับบางคนยังทำอยู่ทั้งที่มันทำให้คนอื่นเนี่ยเสียใจนะครับส่งผลลบกับคนอื่นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าเพื่อความสนุกสนานของตัวเองค่ะ
0: เพราะว่าเพื่อความสนุกสนานของตนเองมีอย่างเดียวไหมเราทำไปเพราะว่าเราสนุกสนานเพราะว่าอะไรเอ่ยสามารถปรึกษากันได้กลุ่มที่6สามารถบอกปรึกษากันได
2: ้แล้วก็ไม่ชอบเพื่อนที่คนนั้นค่ะที
0: ่อาจจะไม่ชอบเพื่อนคนนั้นด้วยใช่ไหมครับแล้วทำไปเพราะสนุกสนานใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้ขออีกสักหนึ่งคนละกันขอเป็นเลขที่30ครับเลขที่30ลองบอกเหตุผลหน่อยลองหาข้อแตกต่างจากเพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่าที่เขายังแกล้งอยู่เพราะว่ามันสนุกแล้วเราคิดว่านอกจากสนุกแล้วมันยังมีเหตุผลอะไรอีกบ้าง
2: เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีในสังคมของตนเองอย่างเช่นที่บ้านแล้วลงกับผู้อื่นค่ะ
0: อาจจะรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีจากที่บ้านหรือได้รับสิ่งเหล่านั้นมาจากที่บ้านหรือจากสังคมอื่นใช่ไหมเป็นผู้ถูกกระทำแล้วอยากจะหาที่ระบายหรือเอามาใช้กับคนอื่นบ้างใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหตุผลเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนนักเรียนบางคนเนี่ยที่ยังบูลลี่คนอื่นอยู่ตอนนี้ก็อาจจะยังขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับและยังไม่รู้นะครับเราเนี่ยเรียนเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วใช่ไหมเรามีเสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นในการพูดเราจะพูดอะไรก็ได้ถูกต้องไหมแต่การพูดอะไรก็ได้ของเรานั้นจะต้องเป็นอย่างไรเอ่ยไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่นไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นนั่นเองนะครับใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการพูดให้ถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการบูลลี่นะครับและก็ไซเบอร์บูลลี่นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวคำว่าบูลลี่คืออะไรประเภทของบูลลี่นะครับผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็หาแนวทางว่าเราจะรับมือกับการบูลลี่อย่างไรดีนะครับเรามาดูกิจกรรมแรกนะครับความหมายของการบูลลี่เดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับลองออกมาเขียนหน้ากระดานว่าตามความคิดตามความหมายของเราบูลลี่ คืออะไรนะครับอ่ะขอเริ่มกลุ่มที่1เลยนะครับอ่ะกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนออกมาเขียนกระดานได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางก็เขียนบนกระดานของตนเองได้หรือว่าพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยอ่ะลองดูนะครับอ่ะเขียนหมายเลขไว้ด้วยว่าเราคือกลุ่มที่1ลองดูนะครับสำหรับกลุ่มอื่นก็ลองคิดดูนะว่าบูลลี่ในความหมายของเราคืออะไรจากใหญ่เล็กลงเรื่อยๆนะครับเอาพอดีอ่า

0: จบหรือยังเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเขียนว่าหมายถึงการกระทำหรือการทำร้ายทางด้านอะไรเอ่ย
1: คำ
0: พูดอย่างเดียวไหมมีอะไรอีก
2: การกระทำเรื่องสื่อด้านออนไลน์ในการโพส
0: การกระทำของการโพสในสื่อออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยต่อไปกลุ่มที่สองออกมาได้เลยนะครับลองดูนะครับกลุ่มที่สองขอตัวแทนหนึ่งคนบูลลี่คืออะไรครับตามความหมายของนักเรียนเขียนได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถเขียนบนกระดานนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มได้นะครับว่าบูลลี่ตามความหมายตามความคิดของตนเองน่าจะหมายถึงอะไรกลุ่มที่2บอกว่าการกระทำทางด้านจิตใจของผู้อื่นใช่ไหมครับทำร้ายจิตใจของผู้อื่นขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่3ออกมาได้เลยนะครับลองดูกลุ่มที่3บูลลี่หมายถึงอะไรพยายามเขียนในกรอบสีขาวไว้นะครับบูลลี่ตามความคิดของเราคืออะไรเอ่ย

ทุกคนกลุ่มที่3บอกไว้ว่าอย่างไรครับคำว่าบูลลี่คืออะไรเอ่ยการกลั่นแกล้งเยาะเย้ยผู้อื่นให้รู้สึกอับอายกลุ่มที่4ออกมาได้เลยครับเรามาดูว่าความหมายของคำว่าบูลลี่ของกลุ่มที่4นั้นมีว่าอย่างไรนะครับลองดูนะครับเขียนพอประมาณ

0: กลุ่มที่4เขียนว่าอย่างไรเอ่ย
1: ทำให
0: ้ผู้อื่นเสียความรู้สึกต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ออกมาได้เลยครับลองดูว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกับเพื่อนอย่างไรบ้างนะกลุ่มที่5ตอนนี้นักเรียนปลายทางก็สามารถดูจากนักเรียนต้นทางได้นะครับว่าความหมายของคำว่าบูลลี่นั้นเหมือนกับของเราหรือไม่นะครับหรือว่าคล้ายคลึงกันอย่างไร

กลุ่มที่5เขียนว่าอย่างไรเอ่ยทางร่างกายนะครับและกลุ่มที่6กลุ่มสุดท้ายครับออกมาได้เลยความหมายของคำว่าบูลลี่หมายถึงอะไรในความคิดเห็นของเราครับผมลองเขียนดูตรงนี้

0: และด้านอะไรเอ่ย
1: กายและใจ
0: กายและใจปรบมือเพื่อนหน่อยครับเรามาลองดูนะกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าอย่างไรเอ่ยคำว่าบูลลี่คือหมายถึง
2: การทำร
0: ้
2: าย
0: ด้านอะไรเอ่ย
2: คำพูด
0: ใช่ไหมครับแล้วก็ร่างกายใช่ไหมกลุ่มที่สองบอกว่าอย่างไรเอ่ย
2: การกระทำที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่น
0: ทำร้ายจิตใจผู้อื่นกลุ่มที่สามบอกว่า
2: การแกล้งย่อเย้ยให้ผู้อื่นรู้สึกอับอาย
0: กลุ่มที่สี่กลุ่มที่5
2: การทำร้ายจิตใจผู้อื่นหรือทำร้ายทางด้านร่างกาย
0: และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับ
2: การทำให้ผู้อื่นอับอายและร่างกายและใจ
0: ทำให้ผู้อับอายทั้งร่างกายแล้วก็ใจใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่ายังมีเพิ่มเติมอีกไหมครบหรือยัง
3: ย
0: ังใช่ไหมครับทีนี้นอกจากนักเรียนได้เขียนมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าการบูลลี่นะครับการบูลลี่คืออะไรนะครับการบูลลี่นั้นก็คือการกระทำที่มีเจตนาทำร้ายหรือกดดันผู้อื่นที่อ่อนแอกว่าอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งคำพูดการกระทำหรือทางสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในโรงเรียนที่ทำงานและสังคมออนไลน์ก็จะสอดคล้องกับที่นักเรียนออกมาเขียนใช่ไหมครับก็คือเป็นการกลั่นแกล้งนั่นเองกลั่นแกล้งเป็นระยะเวลาเป็นต่อเนื่องใช่ไหมแล้วส่งผลให้คนคนนั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกเสียใจอับอายใช่ไหมครับแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนคนนั้นด้วยทีนี้เรามาดูสถานการณ์นี้กันดีกว่าสถานการณ์นี้บอกไว้ว่าอย่างไรครับนักเรียน
2: ในช่วงพละเพื่อทำ
0: จากสถานการณ์นี้นะครับขอถามเลขที่28เลขที่28ครับบอกครูหน่อยว่านิดหน่อยโดนกระทําอย่างไรบ้าง
4: โดนกลั่นแกล้งผลัก
0: กลั่นแกล้งอย่างไรเอ่ยจากสถานการณ
4: ์ผลักให้ล้มค่ะ
0: ผลักให้ล้มเป็นการกระทําทางไหนเอ่ย
4: ร่างกายค่ะ
0: ร่างกายใช่มั้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้ที่ถูกกระทําเราจะรู้สึกอย่างไร
4: รู้สึกเสียใจค่ะ
0: รู้สึกเสียใจเสียใจอย่างเดียวไหมนอกจากเสียใจแล้วรู้สึกยังไงต่อ
4: เสียความรู้สึกค
0: ่ะเสียความรู้สึกแล้วอยากจะเล่นกับเพื่อนหรืออยากจะคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ไหม
4: ไม่ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ใช่ไหมครับแล้วเราเคยเจอพฤติกรรมนะครับหรือเคยประสบพบเจอพฤติกรรมที่เป็นลักษณะแบบนี้ไหมคล้ายกับแบบนี้มีไหม
4: ไม่มี
0: ไม่มีมีใครเคยเจอเคยพบเห็นประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือว่าไม่ได้เจอกับตัวเองก็ได้หรือไปเจอกับคนอื่นไปเห็นมามีคนเคยเจอไหมซันกลุ่มที่6นะครับซันบอกว่าซันเคยเจอใช่ไหมครับลองดูลองดูซันเคยเจอสถานการณ์ที่มีคนทำร้ายร่างกายกันไหมครับทำอย่างไรเอ่ยเป็นการบูลลี่ทางร่างกายแบบไหน
5: เป็นการกลั่นแกล้งครับ
0: กลั่นแกล้งอย่างไรเอ่ยเราไปเจอแบบไหนเอ่ย
5: ต่อยกันครับ
0: ต่อยกันใช่ไหมครับเป็นการทำร้ายร่างกายกันถูกต้องไหมครับแล้วสองคนที่โดนกระทำเนี่ยเขาเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะว่าอะไรเอ่ย
5: เล่นบอลกันครับแล้วผิดใจกันครับ
0: เล่นบอลกันแล้วก็ผิดใจกันใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับบางสถานการณ์นะครับก็อาจจะเจอสถานการณ์นี้เนาะก็คือโดนกระทำโดยการใช้ความรุนแรงอาจจะเตะต่อยนะครับหรืออาจจะใช้ความรุนแรงอื่นๆนะครับที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยบาดเจ็บได้ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนบอกว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกันนะครับการบูลลี่ประเภทแรกคือบูลลี่ทางร่างกายนะครับบูลลี่ทางร่างกายเป็นการทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายให้เกิดบาดเจ็บนะครับมีบาดแผลซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอกบางกรณีส่งผลต่อจิตใจอีกด้วยนะครับนักเรียนขอถามหน่อยถ้าเราออกไปจากห้องเรียนปุ๊บเดี๋ยวเราจะไป พักกลางวันใช่ไหมเราไปเจอเพื่อนของเรากำลังโดนกันแกล้งถูกกันแกล้งอยู่ในการโดนทำร้ายร่างกายอยู่เราจะทำอย่างไรดีเป็นเลขที่14ครับเลขที่14เราจะทำอย่างไรดีเราไปเจอเพื่อนของเรากำลังโดนกันแกล้งกำลังโดนทำร้ายร่างกายอยู่เป็นเรื่องสมมุตินะครับเราจะทำยังไงดี
1: บอกครูครับ
0: บอกครูว่ายังไงสมมติว่าครูอยู่ตรงนี้แล้วลองบอกครูสิ
1: เพื่อนผมโดนแกล้งครับ
0: โดนแกล้งอย่างไรครับ
1: ทำร้ายร่างกายครับ
0: ทำร้ายร่างกายใช่ไหมสิ่งแรกถ้าเกิดขึ้นในโรงเรียนเราจะต้องรีบแจ้งครูใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าไปบางครั้งเราก็ไม่สามารถห้ามได้เลยทันทีใช่ไหมครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราเองด้วยดังนั้นเราต้องรีบแจ้งครูนะครับหรือผู้ใหญ่ในบริเวณนั้นเนี่ยให้รวดเร็วที่สุดนะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเรานะครับหรือผู้ที่ถูกกระทำทีนี้ต่อไปสถานการณ์อ่านพร้อมกันครับสถานการณ์นี้1 2 3

0: จากสถานการณ์นี้ขอเป็นเลขที่23ครับเลขที่23เขาโดนกระทําอย่างไรนักเรียนคนนี้โดนกระทําอย่างไรจากสถานการณ์อ่ะลองดูนะครับ
1: เขาโดนบูลลี่ด้านคําพูดค่ะ
0: คําพูดเขาว่าอะไรเอ่ย
1: เขาโดนบอกว่ากินเยอะไปมั้งอ้วนขึ้นเยอะเลย
0: อ้วนขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไร
1: เขารู้สึกแย่ค่ะ
0: รู้สึกแย่ใช่ไหมครับแย่แบบไหนเอ่ยถ้าเราเจอคำพูดอย่างนี
1: ้ทำไมต้องมาพูดอย่างนี้กับเราด้วยเป็นอะไร
0: ทำไมต้องมาพูดอย่างนี้กับเราใช่ไหมครับเราก็รู้สึกเสียความมั่นใจด้วยใช่ไหมครับแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยนะครับทีนี้ขอบคุณมากครับใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางนะครับใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าเราเคยโดนบูลลี่ด้านวาจาด้านคำพูดอย่างไรบ้างนะครับทีนี้นักเรียนวันนี้ครูมีกฎนะครับเราเรียกว่ากด30วินาทีมาบอกนักเรียน30วินาทีเวลาเราจะไปทักใครนะนักเรียนเวลาเราจะไปทักเพื่อนสมมุติว่าครูจะทักตีอย่างนี้เนี่ยครูจะต้องคิดก่อนเลยว่าภายใน30วินาทีเนี่ยตีสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนแปลงตนเองได้ครูสามารถทักตีได้ตัวอย่างเช่นตีมีอะไรติดอยู่บนผมของเธอเป็นเศษใบไม้30วินาทีตีสามารถออกได้มั้ยได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปทักใน30วินาทีเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ห้ามทักเช่นตีทำไมช่วงนี้ดำจังเลยตีทำไมช่วงนี้อ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไปทำอะไรมาตีทำไมมีสิวเยอะจังเลยช่วงนี้เขาเปลี่ยนแปลงได้ภายใน30วินาทีไหมไม่เมื่อไม่ก็ไม่ควรทักนะครับเพราะจะทำร้ายจิตใจของผู้ฟังใช่ไหมครับอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเพื่อนได้นะครับอย่าลืมกด30วินาทีนะครับนำไปใช้ด้วยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทีนี้เรามาดูการบูลลี่ทางวาจาการบูลลี่ทางวาจาคืออะไรล่ะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมๆกัน1 2 3

0: ทีนี้ครูขอเลขที่20เลข20อยู่ไหนเอ่ยลองบอกครูหน่อยว่าคำพูดที่น่าจะเป็นการบูลลี่ทางวาจามีคำว่าอะไรบ้าง
1: เช่นอาจจะล้อปมด้อยเช่นว่าดำทำไมดำงี้หรือว่า
0: ดำสีผิวยังไงต่อมีอะไรอีก
1: อ้วน
0: มีอะไรอีกผอมได้ไหม
1: เตี้ยผอม
0: ผอมก็ได้มีอะไรอีก
1: เตี้ยสิว
0: มีสิว
1: สถานะทางด้านครอบครัวค่ะ
0: เป็นยังไงเช่นยกตัวอย่างหน่อย
1: เช่นอาจจะไม่มีพ่อหรือว่าไม่มีแม่หรือว่าอาจจะฐานะทางด้านการเงินไม่ดีค่ะ
0: ทุกคนเคยเจอหรือว่าเคยได้ยินใครพูดแบบนี้ไหมเคยไหมเคยใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับดังนั้นเวลาที่เราได้ฟังนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยครอบครัวทางบ้านเนี่ยไม่มีพ่อหรือไม่มีแม่ถ้ามีคนมาพูดอย่างนั้นกับเราถ้าเรายิ่งไปตอบโต้จะเกิดอะไรขึ้นเขาจะล้อเราอีกใช่ไหมก็เขาสมหวังเลยอย่างนี้ใช่ไหมก็ทำให้เขาเนี่ยสนุกกับการล้อกับเรามากขึ้นเราควรทำยังไงดีนักเรียนมีคนมาล้อเราว่าเอ้ยเป็นเด็กไม่มีพ่อทำไงปล่อยผ่านซันบอกว่าต่อยเลยได้ไหมซันต่อยเลยได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเราต่อยปุ๊บเนี่ยปัญหาจะเริ่มตามมาทันทีนะครับการบูลลี่ควรหยุดที่ใครครับนักเรียนหยุดที่คนอื่นหรือว่าตัวเราเองตัวเราเองนะครับไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาหยุดที่เรานะครับทีนี้ต่อไปสถานการณ์ต่อมาอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: สถานการณ์นี้ขอเป็นเลขที่29ครับเลขที่29อยู่ไหนเอ่ยอ่ะเขาโดนกระทำอย่างไรบ้างจากสถานการณ์นี
1: ้การถูกส่งคลิปต่อให้เพื่อนคนอื่นล้อเลียนค่ะ
0: ส่งคลิปต่อให้เพื่อนล้อเลียนใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนคนนั้นอ่ะเรารู้สึกอย่างไรบ้าง
1: รู้สึกแย่เสียความรู้สึกค่ะ
0: รู้สึกแย่เสียความรู้สึกใช่ไหมครับอยากมาโรงเรียนไหมอยากคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ไหมครับแล้วเราเคยเจอพฤติกรรมคล้ายๆกับเหตุการณ์นี้ไหมครับ
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเจอเลยใครเคยเจอบ้างครับเหตุการณ์นี้มีไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเจอเหตุการณ์เหล่านี้สามารถบอกเล่าคุณครูปลายทางได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับจากสถานการณ์นี้นะครับก็เป็นการบูลลี่ทางสังคมคำว่าสังคมนักเรียนเป็นสังคมที่อยู่ในโรงเรียนในชุมชนก็ได้หรือเป็นสังคมออนไลน์ก็ได้นะครับไซเบอร์บูลลี่นั่นเองบูลลี่ทางสังคมคือการยุยงให้คนรอบข้างร่วมกันทำร้ายเหยื่อเช่นปล่อยคลิปหรือข่าวลือจนคนเชื่อและแชร์ต่อทำให้เหยื่อถูกจากสังคมและอาจถึงขั้นไม่มีที่ยืนในสังคมเลยนักเรียนครับเราบอกว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ดีไหม
2: ไม่ดี
0: แล้วทำไมคนที่เรานึกถึงภาพนะในโซเชียลใน Facebook ใน TikTok ของเรายังมีคนชอบบูลลี่ไหม
2: ม
0: ีแล้วชอบบูลลี่อย่างสนุกสนานด้วยนะทำไมเขาจึงทำอย่างนั้นลองดูลองตอบดูเลขที่1ครับเลขที่1ลองตอบคุณหน่อยว่าทำไมเราบอกว่าบูลลี่เนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีแต่ในโซเชียลเนี่ยทำไมมีคนบูลลี่กันเยอะมากเลยแล้วก็พูดคุยอย่างสนุกสนานด้วยเพราะว่าอะไรครับ
3: การบูลลี่ในโซเชียลอาจจะเป็นการล้อเลียนบุคคลนึงครับ
0: ครับผมแล้วทำไมเขาจึงอยากจะบูลลี่ทำไมเขาสนุกรู้สึกสนุกกับการบูลลี่คนอื่นเพราะว่าอะไรเอ่ยลองคาดคะเนหน่อย
3: เป็นความสนุกของตนเองครับส่วนที่คนที่โดนเขาไม่สนุกด้วยครับ
0: เป็นการความสนุกสนานของเราเองใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแต่คนที่ถูกกระทำเหมือนที่เพื่อนบอกเลยว่าไม่สนุกด้วยใช่ไหมครับนักเรียนโซเชียลเนี่ยเรามองหน้ากันเห็นไหมไม่เห็นสมมติว่าถ้าเป็นเฟซอวตารอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครดังนั้นมันจึงเกิดความอะไรนักเรียนความฮึกเหิมว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นเราเราจะพิมพ์อะไรไปก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ถือว่าเราเนี่ยมีเสรีภาพในการแสดงออกแต่เสรีภาพของเรานั้นไปกระทบกับสิทธิของผู้อื่นนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับทีนี้ต่อไปการบูลลี่สรุปก็คือการบูลลี่คืออะไรเอ่ยเอาประโยคสั้นๆเอาประโยคสั้นๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจน่าจะหมายถึงอะไรการกลั่นแกล้งจนทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกหรือว่าเสียใจใช่ไหมครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเลย
2: 3
0: ประเภทได้แก่การบูลลี่ทางร่างกายการบูลลี่ทางวาจาและการบูลลี่ทางสังคมนะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังเรื่องกระสุนฝังใจนะครับนักเรียนขอให้นักเรียนนั่งตัวตรงและก็ตั้งใจฟังดีๆนะครับเมื่อเรารับฟังเสร็จแล้วเราจะได้ร่วมกันตอบคำถามในใบงานนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังได้เลยครับ
4: ในห้องม.2/1มีเด็กผู้ชาย6คนที่มักนั่งแถวหลังห้องเสมอต้าจอมเสียงดังนัดมือทุบโต๊ะเก่งขาเซลบอลกับฟุกที่หัวเราะตามตลอดและบอสเด็กผอมๆเงียบๆที่ไม่ค่อยสบตาใครวันหนึ่งตอนจับคู่ทำงานบอสไม่มีเพื่อนต้าตะโกนแซวว่าอยากจับคู่บอสนะผอมเป็นตะเกียบเดี๋ยวโต๊ะหักทั้งห้องหัวเราะรวมถึงครูบางคนบอสยิ้มบางๆแต่ทั้งวันนั้นเขาเงียบหลังจากนั้นตะเกียบบอสกลายเป็นชื่อเล่นเพื่อนวาดการ์ตูนติดโต๊ะไม่มีใครด่าไม่มีใครว่ามีเจตนาร้ายมีแต่คำว่าล้อเล่นยกเว้นบอสที่ไม่เคยขำเลยเขาเริ่มกินน้อยลงไม่พูดกับใคร2เดือนต่อมาเขาขอย้ายห้องโดยไม่บอกเหตุผลไม่มีใครล่ำลาเขา จนวันหนึ่งครูพบกระดาษแผ่นหนึ่งในลิ้นชักของบอสเขียนไว้ว่าถ้าโลกนี้เงียบเหมือนห้องสมุดผมคงไม่เจ็บขนาดนี้วันนั้นทั้งห้องเงียบสนิทตาก้มหน้านัดเลิกทุบโต๊ะกิ่งเลิกแซวฟุกหันไปถามเพื่อนว่ากินข้าวยังบอสได้ไปเริ่มใหม่ในห้องที่ไม่มีใครเรียกเขาว่าตะเกียบแต่ยังจำชื่อนั้นได้เสมอบางคำพูดจางหายไปแต่บางคำฝังอยู่ในใจเหมือนเสียงปืนที่ไม่มีวันจาง
0: ทีนี้เรามานะครับวิเคราะห์ร่วมกันวิเคราะห์เนื่องจากเวลาเราไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันเลยนะครับร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบอสนะครับในเรื่องนะครับตัวเอกของเราก็คือบอสใช่ไหมจากใบงานที่6นะครับอาครูจะให้เวลานักเรียน1นาทีลองเขียนลงใบงานดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวขอสุ่มเป็นเลขที่17นะครับเลขที่17ในกิจกรรมนำเสนอผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นกับบอสเกิดอะไรขึ้นกับบอสบ้างครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ไปนะครับลองฟังคำตอบของนักเรียนกันได้เลยครับ
1: เกิดความรู้สึกอับอายและเครียดไม่มีที่ยืนในสังคมค่ะขาดความมั่นใจในตนเอง
0: เกิดความรู้สึกอับอายเครียดรู้สึกว่าไม่มีที่ยืนในสังคมใช่ไหมครับเกิดจากอะไรเอ่ย
1: เกิดจากการที่มีคนอื่นมาคอมเมนต์ไม่ดีค
0: ่ะเกิดจากที่คนอื่นมาคอมเมนต์มาบูลลี่ทางสังคมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขออีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่10ครับเลขที่10นะครับลองบอกหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอสนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
2: ทำให้บอสรู้สึกอับอายครับและไม่มีที่ยืนในสังคม
0: ก็สอดคล้องกับเพื่อนใช่ไหมครับขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างมีไหมครับเหมือนกันหมดเลยเหรอเขียนเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับไม่เป็นไรทีนี้นักเรียนครับเรามาเข้าสรุปบทเรียนนะครับคำถามนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับคำพูดที่ว่าคำพูดที่ไม่ใส่ใจของคุณอาจจะเป็นกระสุนฝังใจของใครหลายคนลองดูนะครับพอเป็นเลขที่18ครับเลขที่18อยู่ไหนเอ่ยเลขที่18เย็นขึ้นจากคำพูดที่ว่าคำพูดที่ไม่ใส่ใจของเราอาจจะเป็นกระสุนฝังใจให้กับใครหลายคนเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างจากประโยคนี้ครับ
3: รู้สึกเห็นด้วยกับประโยคนี้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าบางครั้งที่เราคำพูดไม่ใส่ใจอาจจะเป็นการพูดไม่คิดทำให้ผู้อื่นรู้สึกคิดมากกับคำพูดที่เราพูดออกไปค่ะ
0: กระสุนก็เหมือนกับอะไรเอ่ย
3: คำพูดค่ะ
0: คำพูดใช่ไหมแล้วส่งผลกระทบอะไรกับคนที่โดนกระสุนฝังตัวเองเข้าไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
3: อาจจะคิดมากเครียดวิตกกังวลค่ะ
0: ขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนนะครับอาจจะเกิดความเครียดนะครับเพราะคำพูดของเรานะครับคำพูดของเราเปรียบเสมือนกระสุนที่พร้อมที่จะทำร้ายผู้อื่นอยู่เสมอดังนั้นเวลาที่จะพูดออกไปอย่าลืมกด30วินาทีที่ครูได้สอนไปนะครับนักเรียนลองพูดลองดูก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดไปเนี่ยเพื่อนเปลี่ยนแปลงได้ไหมภายใน30วินาทีไม่งั้นจะเป็นกระสุนฝังใจเพื่อนของเราเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับกิจกรรมสุดท้ายของเราขอความรวดเร็วนะครับกิจกรรมให้กำลังใจนักเรียนจะให้กำลังใจบอสซึ่งอยู่เป็นตัวเอกในเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะหรือเพื่อนหรือตนเองนะครับที่โดนบูลลี่นะครับให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้นักเรียนคิดว่าจะให้กำลังใจได้อย่างไรบ้างโดยครูจะมีกล่องสีชมพูนะครับและก็มีกระดาษหัวใจนักเรียนลองเขียนคำให้กำลังใจเพื่อนนะครับเดี๋ยวครูจะตั้งไว้ในห้องเรียนด้วยนะครับสมมุติว่าถ้าเราไปเจอคนที่บูลลี่เรานะครับเราจะได้หยิบขึ้นมาอ่านนะครับกำลังใจจากเพื่อนเพื่อให้เราฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนํากําลังใจที่เขียนให้นะครับกับคนที่ฝ่าฟันนะครับกับการที่ถูกบูลลี่เนี่ยเมื่อหยิบของเราขึ้นมาอ่านหยิบคํากําลังใจของเราขึ้นมาอ่านเนี่ยเขาจะได้มีแรงสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ไม่คิดมากเรื่องที่ถูกบูลลี่มาอ่ะกลุ่มที่1 2 3 4 5 6เรียงลําดับมาใส่ได้เลยครับอ่ะเร่งมือได้เลยครับเอาใส่เลยกลุ่มที่2มาเลยครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่4ออกมาเลยกลุ่มที่5กลุ่มที่6ออกมาได้เลยครับใส่ได้เลยเอาละครับเดี๋ยวครูจะลองสุ่มอ่านดูสมมติว่าครูถูกบูลลี่มานะครับมีคนบูลลี่ว่าครูเนี่ยอ้วนขึ้นนะครับดังนั้นครูจะมาหากำลังใจจากนักเรียนนะครับใครจะให้กำลังใจครูได้ดีบ้างนะครับคนแรกนะครับสู้สู้อย่าใส่ใจคำพูดคนอื่นเดี๋ยวก็ผ่านไปเราก็ทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นใช่ไหมครับอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับสู้สู้สู้สู้ครับอ้วนอย่าคิดมากเลยมันไม่สำคัญกับชีวิตหรอกอย่าสนใจไปเลยนะครับนี่ก็คือคำให้กำลังใจของนักเรียนนะครับเวลานักเรียนโดนบูลลี่อย่าลืมนะมาเอาคำมาเอากำลังใจจากเพื่อนๆในกล่องนี้นะครับเอาละครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือกระดาษกรุ๊ปนะครับ2ก็คือชุดบัตรคำเรียงฉันท์4สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนไม้โทรขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชานชาลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไมโทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไมโทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไมโทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไมโทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นๆๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โอ้เปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทรมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให
1: ้ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไม่โทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไม่โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าว

0: ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับ1ขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
2: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
3: ครับ
4: สวัสดีครับพ่อ
2: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
5: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
2: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
6: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
2: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
6: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
6: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวกันหลักดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
6: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
6: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
6: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
6: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดย

0: ได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: เวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
3: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: เซฟตี้คิดส์ตอนคนแปลกหน้า
3: ถูกใจจ๋า
4: ค่ะแม
3: ่ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
4: อยู่ได้ค่ะ
3: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
4: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
3: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
5: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
3: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะเข้าใจไหมคะ
4: เข
3: ้
4: าใจ
3: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
4: ค่ะแม่
3: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
4: อ๋อ09
3: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
4: ค่ะแม่ไป
3: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเห็นหน้าแปลกตัวกันค่ะจะไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
6: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกเร็วเร็วเร็วเปิดให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
4: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ค่ะ
6: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
4: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยค่ะ
6: มีสิมองไกลขนาดนั้นจะมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
4: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
6: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
4: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
6: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
4: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
6: ่ไหนอะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โห
3: ถูกใจนี่แม่เองจ้
7: า
3: เปิดประตูให้แม่หน่อย
4: อ๋อแม่เหรอคะ
3: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะ เนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
4: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
3: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
4: ค่ะแม
3: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
4: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวละคะ
3: โอเคดีอ่ะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
4: ถ่ายเถอะค่ะเพราะว่าต้นไม้จะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พลังแสง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนะเกียรติค่ะ
0: เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนดอกมะลิวันแม่โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางจารุนันท์อึ้งภากรรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์คนที่1พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์นำดอกมะลิมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปโดยมีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
1: ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศนะคะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรทั้งจากในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกว่าเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดอาทิทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: ภารกิจของพระองค์ท่านมีมากมายที่ทำให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะดิฉันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่เกิดเป็นคนไทยท่านได้ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยอย่างมากหาที่สุดไม่ได้ค่ะท่านในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะรู้สึกก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็เสียใจมากมากค
3: ่
2: ะ
3: รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นมีคุณูปการกับประสบนิกรชาวไทยครับ
1: ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆขอให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทั้งนี้สำนักพระราชวังปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดการเข้าถวายสักการะเวลา20นาฬิกา
0: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีเสียงสะท้อนของประชาชนเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมีการปรับเกณฑ์ของรถเก่าและก็นักศึกษานอกระบบพร้อมกับจะมีการจัดตั้ง One Stop Service กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูล โดยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเสนอครม.ครับเพื่อขอปรับในส่วนของหลักเกณฑ์ให้มีการยืดหยุ่นและก็ช่วยเหลือประชาชนใน4กรณีหลักได้แก่กรณีรถเก่าและสิ้นสภาพจะไม่มีการนำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาพิจารณาตัดสิทธิ์หากประชาชนที่มีรถที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่รถมีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าสูญหายไปแต่ยังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนสามารถไปแจ้งความจำนงและบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกและก็ส่งข้อมูลมาช่วยในการอุทธรณ์ได้
1: ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์ที่ยังติดภาระผ่อนชำระนะคะทางกระทรวงคมนาคมเสนอให้ปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ประชาชนสามารถถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดความจุไม่เกิน300ซีซีได้2คันโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจึงจะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ส่วนกรณีขายรถด้วยวิธีการโอนลอยค่ะสำหรับประชาชนที่ขายรถไปแล้วและมีการเซ็นโอนลอยแต่ชื่อยังไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สามารถนำหลักฐานการขายหรือไปบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งเพื่อใช้ประกอบในการทบทวนสิทธิ์ได
0: ้และกรณีที่ถูกมิจฉาชีพสวมสิทธิ์นั้นหากประชาชนไม่เคยซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อยานพาหนะของบุคคลอื่นอันนี้ก็สามารถไปยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วก็บันทึกถ้อยคำกับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันส่วนกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบเช่นนักศึกษาสกร.หรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับหรือว่าอาชีวะนอกระบบทางภาครัฐจะไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาจะทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาความยากจนจากองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้จัดตั้ง One Stop Service ครับกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลช่วยยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสิทธิ์ส่วนระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะขอคณะรัฐมนตรีครับให้ขยายออกไปอีกจนถึงวันที่10กันยายน2569นี้
1: แล้ววันนี้นะคะก็จะนำเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยทางรัฐบาลเองก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่มีฐานะยากจนจริงๆแต่ว่าภายหลังจากที่มีการคัดกรองในรอบใหม่ก็พบว่ามีคนแอบแฝงนำชื่อของชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีนะคะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ชี้แจงถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนต้องมีการปรับทบทวนเกณฑ์ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่สะท้อนปัญหาเข้ามาพร้อมย้ำจุดประสงค์ที่รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจสำคัญก็คือการนำคนใหม่และคนจนจริงๆเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาอยู่ในระบบณขณะนี้ 2.3 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกสำรวจไปก่อนหน้านี้และหัวใจที่2ก็คือต้องการช่วยคนจนจริงๆเพราะคราวที่แล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมากคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วก็รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงพยายามที่จะแยกแยะหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมได้ออกได้บางส่วนหลังจากนี้ก็จะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ก็คือ One Stop Service เพื่อที่จะทบทวนสิทธิ์และหลังจากการคัดกรองนี้ทำให้ทราบว่าประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลที่มีการทันสมัยอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่าที่ต้องมีการให้ทบทวนสิทธิ์และความจริงที่พบอีกอย่างก็คือมีคนไปหลอกลวงชาวบ้านค่ะโดยนำชื่อชาวบ้านนี่แหละไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีจะมีการสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้และเปิดเผยความจริงให้ปรากฏ
4: วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการเอาคนเข้าระบบมาเป็นเวลา 4-5 ปีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่หัวใจสำคัญเนี่ยเราได้เอาคนใหม่คนที่จนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่ 2.3 ล้านคนซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจไปวันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะนะครับคนจนปลอมที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนนะครับแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับว่าก็จะมีคนบางกลุ่ม ที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมคนเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าเราถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ให้ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ one stop service เป็นศูนย์ที่เขาไปช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริงๆนะครับเกณฑ์ต่างๆเนื่องจากระบบข้อมูลต่างๆสิ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศไทยเราไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยครั้งนี้สิ่งที่พบก็คือว่าเราจะมาทบทวนเกณฑ์ต่างๆที่อาจจะประชาชนเรียกร้องนะครับเช่นรถเก่าต่างๆวันนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้ประสานผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาทบทวนเกณฑ์ให้ขณะเดียวกันต้องเรียนว่าสิ่งที่พบอีกอย่างนึงก็คือว่าระบบข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยมีคนไปหลอกชาวบ้านเยอะมากไปหลอกชาวบ้านที่เอาข้อมูลชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นทุนเทาเป็นกรรมการซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยเอามาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีใช้ชื่อชาวบ้านวันนี้มันปูดออกมาหมดความจริงในประเทศไทยมันปูดออกมาหมดพวกนี้เนี่ยผมก็ได้มอบหมายสั่งการว่าเมื่อความจริงเปิดมาหมดคนที่ไปหลอกชาวบ้านมาหลังจากเรื่องนี้เราจัดการเสร็จช่วยดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องไปจัดการคนที่ไปหลอกชาวบ้าน
0: ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือที่ที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.ที่มีอายุหลากหลายดังนั้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติระหว่างการเปิดภารกิจที่ประเทศจีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดอีกครั้งสำหรับตัวเลขล่าสุดก็พบว่ากลุ่มนักศึกษาสกรหรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับมีอยู่กว่า 200,000 คนในจำนวนนี้มีคนที่ลาออกไปเพราะคิดว่าจะตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงอยากให้กลับเข้ามาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้มีใครนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษา
5: ก็อยากจะขอให้กลับมาใหม่นะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยนะครับอย่าเพิ่มไปรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่นะครับเข้าใจในความรู้สึกนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็อะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ

0: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะก็กล่าวถึงกรณีการยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเปราะบางที่ตัวเลขนะคะจากการสำรวจของกลุ่มเปราะบางของพม.เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนแต่ว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ 200,000 คนซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะว่าทำไมถึงมีการตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รอรายละเอียดจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งในส่วนของพม.ค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่สแตนด์บายหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อที่ทำกับทางฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยต้องรอการหารือกันอีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้กับผู้พิการผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็หลักฐานเอาไว้ด้วยค่ะ
1: รายชื่อที่เราร่วมกับฝ่ายปกครองยื่นไปเนี่ย1ล้านคนเนี่ยมันเหลือประมาณ 200,000 กว่าคนเนี่ยไอ้ที่นี้มันจะต้องทำยังไงได้บ้างนะตามหลักเกณฑ์นะครับ
2: คาดว่าการหาเงินนี้จะขอติดในช่วง
1: รอดูนี่รอท่านมหาไทยนี่ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ฝากบอกในส่วนของผู้พิการยังไงบ้างคะในช่วงนี้ให้มีการเตรียมพร้อมหรือว่าอย่างไรบ้างในเรื่องข้อมูลหรือว่าอะไรในการเรื่อง
1: ผมคิดว่าเรื่องตามข่าวนะว่าเราตกด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็รอดูหลักเกณฑ์นิดนึงว่าทางกระทรวงมหาไทยจะขับเคลื่อนยังไงใครที่รู้ว่าตัวเองตกเรื่องอะไรก็เตรียมข้อมูลไว้ครับเตรียมหลักฐานไว้
3: และในวันนี้นะครับประชาชนที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็เดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรจำนวนมากครับหลังมีการเปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยื่นอุทธรณ์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังพร้อมกับเรียกร้องขอให้รัฐบาลนั้นทบทวนมาตรการเยียวยาวันนี้ครับทีมข่าวเศรษฐกิจของ NBT ลงพื้นที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อสำรวจบรรยากาศประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์เพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งจุดให้บริการเพื่อเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและก็การถือครองกรรมสิทธิ์รถเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แต่หากประชาชนมีเอกสารหลักฐานยืนยันหรือว่าคัดค้านในกรรมสิทธิ์ก็สามารถนำมาแย้งได้ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตั้งจุดตั้งแต่รับบัตรคิวหลังจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรประชาชนก่อนจะเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และก็รับคำแนะนำในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลังซึ่งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีประชาชนจำนวนมากที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยเดินทางมาติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิ์อย่างเช่นขายรถยนต์เก่าให้หลานแล้วนำไปเข้าไฟแนนซ์โดยให้หลานเป็นผู้ผ่อนชำระแต่ไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อในระบบทำให้ชื่อผู้ครอบครองรถยังเป็นชื่อของตนเองนอกจากยังมีกรณีที่ประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แทนญาติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาษีย้อนหลังรวมถึงกรณีของครอบครัวที่มีชื่อรถยนต์ในระบบหลายคันทั้งรถเก่าที่ใช้งานมาเป็นเวลานานรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและรถที่เคยขายไปแล้วแบบโอนลอยแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการทางทะเบียนให้เสร็จสิ้น
4: ผมซื้อขายก็หมายถึงว่าเอาไปเข้าไปเน้นซึ่งหลานเนี่ยก็ผ่อนต่อส่งไปแต่ว่าไม่ได้โอนเป็นชื่อผมเลยกลายเป็นว่าผมครอบครองรถยนต์อยู่แล้วก็ไม่ได้ส่วนครับเลยวันนี้ก็มาที่ขนส่งเพื่อเคลียร์ให้มันชัดเจนครับ
2: รถคันนั้นมันเก่าหรือว่ามันอะไรอย่าง
4: งี้มันก็ประมาณ15ปีขึ้นไปแล้วครับครับ
2: ปกติเราได้บ
4: ั
2: ตรสว
4: ั
2: สด
4: ิ
2: การอย
4: ู่
2: แล้วไหม
4: ปกติก็ได้อยู่ครับใช้อยู่ประจำทุกเดือนละ300นะครับ
2: เรากังวลไหมคุณพ่อถึงว่าถ้าเกิดเราทำเรื่องโอนเป็นกิจจะลักษณะเรียบร้อยแล้วเราก็ทำเรื่องอุทธรณ์ไปว่าจะได้หรือไม่ได้เรากังวลตรงน
4: ี้
2: ไหม
4: พอเรื่องปัญหาแบบนี้ก็ไม่กังวลอะไรครับแต่คิดว่ารัฐบาลน่าคงช่วยเหลือทุกคนนะครับผมอยากให้รัฐบาลนะให้ดูมองที่คนรวยเกี่ยวกับที่ว่ามีบริษัทมากกว่าและให้คัดกรองคนรวยออกมากกว่าให้เหลือแต่คนจนจริงๆนะครับและทีนี้มันก็จะมองออกว่าใครจน
5: ขอตรวจสอบอุทธรณ์สิทธิ์ครับนะครับเพราะว่าพี่มีบัตรประชารัฐตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตอนนี้พี่ไปตรวจสอบสิทธิ์วันที่17ที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ผ่านเพราะว่าพี่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับแต่รถยนต์คันนี้คือไม่ใช่ของพี่โดยตรงเป็นของน้องชายพี่ตอนนี้น้องชายพี่ก็ทำกิจการส่วนตัวแล้วเขาโดนภาษีย้อนหลังเขาเลยไม่กล้าเป็นเจ้าของเข้ามาใส่ชื่อพี่เป็นเจ้าของแต่รถนี้พี่ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ไม่ได้ขับเป็นเจ้าของใน ในนามอย่างเดียวนะครับเลยไปตรวจสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าไม่ผ่าน
6: เขาบอกว่าเห็นทางน้องชายเขาบอกว่าโอนลอยไปแล้วตอนนี้เจ้าตอนนี้พี่ก็เอาเอกสารให้เจ้าที่ดูเขาบอกว่ายังไม่โอนลอยเลยยังเป็นชื่อพี่อยู่เลยศักชัยมารีสำราญนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะได้บัตรประชารัฐเหมือนเดิมก็ต้องให้กลับไปหาน้องชายให้ไปโอนชื่อน้องชายเซอร์แล้วก็ไปตรวจสภาพรถที่มินบุรีพื้นที่4นะครับแล้วก็พี่ถึงจะได้เขาจะได้ส่งไอ้คันนี้ไปกระทรวงคมนาคมหลักฐานนะครับว่าเขาจะพิจารณานะครับว่าพี่ได้คุณสมบัติแล้วนะครับเพราะพี่ไม่มีครอบครองกรรมสิทธิ์ของรถยนต์แล้ว
7: 4คันขึ้นกันตอนนี้ครับ
8: ขึ้น4คันแต่ขายไปแล้ว2
2: ขายไปแล้ว
8: ใช่
2: เป็นโอนลอย
8: ใช่ค่ะ
2: ได้มีการนำเอกสารอะไรมายื่นไหมคะ
7: ไม่มีเลยเพราะมัน10กว่าปีแล้วครับ
8: คือจริงๆเขาก็แนะนำว่าควรจะมีสัญญาซื้อขายค่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่มันนานแล้วแล้วพ่อก็ขายกับบริษัทที่เป็นร้านรถอะค่ะก็คือมีการเซ็นโอนลอยเฉยๆดังนั้นก็จะไม่มีหลักฐานทีเนี้ยเขาก็จะต้องไปพิจารณาต่อค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าในระบบขึ้น4คันมีโอนลอย2มีรถที่เก่า1และรถที่ผ่อน1
8: ใช่ค่ะ
2: คุณพ่อกังวลไหม
7: ไม่กังวลครับ
2: ว่าเราจะได้หรือไม่ได้
7: เราต้องคิดว่าต้องได้ครับเพราะว่ามันก็เคยได้อยู่แล้วอ่ะต้องถามอนุทินครับ
2: เรา300สำคัญกับเรายังไงบ้าง
7: ก็สำคัญครับมันก็คือเวลามันก็พอใช้จ่ายค่าของในครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เรานอกจากซื้อของใช้แล้วเราใช้อะไรอีกบ้างค่าเดินทางใช่ไหมคร
7: ับใช่ครับ
2: ใช้ครบก็คือไม่กังวล
7: ไม่กังวลครับ
3: ทั้งนี้ครับจากข้อมูลก็พบว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ที่หลุดสิทธิ์เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและกรรมสิทธิ์ครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกกว่า700คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่มีการเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูล
0: ไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็มีผู้ที่ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเหตุจากการครอบครองรถไปที่ขนส่งจังหวัดค่ะเพื่อที่จะขอตรวจสอบในเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นจำนวนมากทีเดียวหลายคนก็บอกว่าตนเองเดือดร้อนนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุรายหนึ่งยอมรับนะคะว่าเคยซื้อรถจริงค่ะก็คือเป็นการซื้อให้ลูกแต่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตนเองก็ส่งต่อไม่ไหวคืนไฟแนนซ์ไป 8-9 ปีแล้วนะคะแต่พอไปตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีการครอบครองรถก็เลยรู้สึกตกใจเพราะว่าตนเองเนี่ยฐานะยากจนจริงๆไปฟังเสียงสะท้อนกันค่ะ
9: ดั้งเดิมมาซื้อให้ลูกตายปี60ส่งไม่ไหวฉันก็คืนไฟแนนซ์ไม่ได้ก็คือเหมือนก็หมดเรื่องก็ไฟแนนซ์ใช่มั้ยล่ะเซ็นไปก็ไปเลยนานแล้วตีไป9ปีอ่ะ9ปีเต็มๆแล้วพอเขากวดเราได้บัตรรัฐมันตลอดนะพอมาเขามากวดบอกมีรถยนต์เฉ่งกระเซอร์เลยเหมือนกันเดือดร้อนไม่มีจะกินแบบเราอาศัยกินบัตรรัฐพุ่งกงนะถึงจะเหมือนบางคนเขามองนะว่า300จะเรามีค่ากับเราไงบางทีเราไปแลกเอกสารแล้วก็ได้ถังแล้วเพราะถังละ200กว่าบาทเองใช่ไหมล่ะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็แฟบน้ำมันอะไรเงี้ยฉันก็อยากให้รัฐบาลว่าอย่ายกเลิกคนเก่าได้ไหมคนเก่าจนจริงๆนะ
0: ก็เป็นเสียงสะท้อนของหนึ่งในผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากมีข้อมูลครอบครองรถค่ะทำให้ต้องเดินทางมาติดต่อขอเอกสารการจดทะเบียนหรือว่ากรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่1เมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีคนที่ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินการผู้ที่เดินทางมาขอเอกสารยืนยันบอกว่ามีรายได้น้อยจริงอ่ะบางคนก็พบว่าข้อมูลที่ทางการแจ้งมาเนี่ยผิดจากความเป็นจริงก็คือแจ้งว่าครอบครองรถยนต์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมีเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว

0: เอเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
2: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
3: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
3: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาหน้าตัดสินไว้สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้กลับมาเรียนในวิชาศิลปะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในสาระนาฏศิลป์นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะครูก็จะมีอะไรให้นักเรียนได้ชมนะคะชมแล้วคิดตามไปด้วยว่าการแสดงนี้เป็นอย่างไรนะคะมีเนื้อหาอย่างไรนักเรียนควรจะอยากจะประดิษฐ์ท่ารำใหม่ๆบ้างหรือเปล่าพอเห็นการแสดงชุดนี้แล้วนักเรียนจะชอบนะคะอ่านเดี๋ยวชมกันเลย
3: นักทอผ้าคืองานหัตถศิลป์ที่มีได้สร้างเพียงมูลค่าจากความงดงามของลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าเท่านั้นหากแต่ยังสะท้อนคุณค่าของวันเวลาความเพียรและความอ่อนภายในจิตใจของผู้ถักทอบทเส้นทางของผ้าไทยนั้นสอดแทรกภูมิปัญญาจะติดความเชื่อเอาไว้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมการนำมาถักทอจนเกิดกลายเป็นผืนผ้าตลอดถึงวิธีการสวมใส่สิ่งเหล่านี้คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและสอดสะท้อนถึงสุขภาพแห่งวิถีชนชาวสยาม

0: นะคะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าศิลปะการนุ่งผ้านะคะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่มาให้นักเรียนได้ชมนะคะมาคำถามนักเรียนดูการแสดงชุดนี้แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการแสดงชุดนี้บ้างเอกลุ่มไหนจะแสดงความรู้สึกให้ครูดีนะขอเป็นภาคเหนือกลุ่ม3โอ้กลุ่ม3สมาธิดีมากจ้องเลยฉันจะต้องตอบให้ได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วย
1: รู้สึกสนุกสนานและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยครับ
0: ปรบมือค่ะรับไป3แต้มเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงที่ประยุกต์ใช่ไหมคะเป็นการแสดงประยุกต์ของไทยเราการนุ่งผ้าของไทยเรานะคะอีกสักคำถามสิเตรียมตัวกลุ่มไหนจะตอบนะคะถ้านักเรียนจะคิดสร้างสรรค์การแสดงขึ้นมาใหม่นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถทำได้หรือไม่นะคะและอยากทำการแสดงชุดอะไรเขามีศิลปะการนุ่งผ้าแล้วเรามีความคิดอยากจะทำชุดการแสดงอะไรอยากให้กลุ่มที่ภาคกลางกลุ่ม3อีกแล้วนะคะกลุ่ม5ยกและอลงคืออะไรวะยกผิดภาคใช่ไหมคะนักเรียนอยากจะสร้างสรรค์ชุดการแสดงอะไรดีเอาความคิดของตัวเองได้เลยนะคะอยากทำชุดการแสดงอะไร
2: สามารถทำได้ค่ะอยากทำการแสดงชุดลำมโนราค่ะ
0: อยากลำมโนรานะคะทำไมอ่ะ
2: มีความชื่นชอบค่ะแล้วก็รู้สึกสวยงามแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะแล้วก็สามารถนำศิลปะไทยเนี่ยไปใช้ในการแสดงค
0: ่
2: ะ
0: ไปเผยแพร่ให้ทุกคนได้ชมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือค่ะรับ3แต้มไปเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะนะคะนักเรียนปลายทางอยากทำชุดการแสดงอะไรอยากทำเหมือนเพื่อนหรือเปล่านะคะเพื่อนอยากเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมทางภาคใต้นะคะโนรานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะก่อนที่เราจะสร้างสรรค์การแสดงได้นะคะเราก็จะต้องมีเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบแล้วเรามาทบทวนองค์ประกอบที่เราเรียนไปนะคะองค์ประกอบจัดการแสดงนาฏศิลป์อันแรกคืออะไรคะช่วยกันตอบหน่อยฟ้อนรำจังหวะอะไรคะอะไรคะประกอบเหล่านี้ก็จะร้อมรวมอยู่ในชุดการแสดงที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะก็คือวิเคราะห์อธิบายการเขียนโครงร่างและแสดงโดยใช้หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะเขียนโครงร่างการแสดงโดยใช้หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์นะคะโดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงนะคะคือองค์ประกอบที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กันเลยนะคะเกี่ยวกับการออกแบบโครงร่างการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะคะอันดับแรกเราก็ต้องมีอะไรก่อนคะ
3: ชื
0: ่อชุดเราจะตั้งชื่อชุดการแสดงมันสำคัญยังไงกับการแสดงที่เราจะสร้างขึ้นภาคใต้กลุ่ม 2ช้าไปนิดนึงนะคะกลุ่ม6ช้าไปนิดนึงกลุ่ม2นะคะทำไมเราต้องมีชุดกันชื่อชุดการแสดงก่อน
4: ต้องเชื่อมโยงกับรูปแบบการแสดงแน่นอนคิดครับ
0: นะคะตั้งชื่อชุดก่อนเพราะว่ามันจะได้เชื่อมโยงกับชุดที่เราจะสร้างสรรค์การแสดงขึ้นมาเอาปรบมือค่ะรับไป1แต้มนะคะเขาบอกว่าชื่อชุดการแสดงเนี่ยนะคะจำเป็นต้องตั้งให้มีความหมายเชื่อมโยงกับแนวคิดของการแสดงด้วยนะคะให้ผู้ชมรับรู้ในเบื้องต้น จากชื่อการแสดงเลยนะคะว่าผู้จัดทำเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรนะคะสามารถตั้งชื่อก่อนหรือหลังนะคะจากที่เขียนโครงร่างเสร็จแล้วก็ได้นะคะให้ตามความเหมาะสมกับการแสดงนั้นๆ นะคะอาจจะใช้คำที่มีความสรวยไพเราะนะคะแต่ก็ยังคงมีความหมายของแนวคิดหลักได้นะคะเช่นการแสดงเกี่ยวกับดอกไม้ก็อาจจะใช้คำว่าบุพผาก็ได้เราอาจจะไม่ใช้คำว่าโดยตรงระบำบุพผาเงี้ยนะคะไม่ใช่ระบำดอกไม้นะคะบุพชาติมาลีนะคะบุษบงบุษบันผักกามาลาผักกามาสุมาลีสุคันธชาตินะคะนำมาร้อยเรียงเป็นชื่อให้น่าสนใจเห็นไหมคะเราจะทำระบำเกี่ยวกับดอกไม้แต่เราสามารถตั้งชื่อทำไมคะให้ไพเราะโดยที่ไม่ต้องใช้คำว่าดอกไม้โดยตรงก็ได้นะคะทีนี้นี่เห็นไหมคะอันนี้การแสดงชื่อชุดอะไรสาวสุ่มจุ่มปลาทำไมคะสาวสาวเอาสุ่มไปก็คือไปจับปลานั่นเองเห็นไหมถ้าเราจะพูดว่าระบำจับปลาก็ทำไมคะธรรมดาเกินไปก็ตั้งชื่อให้มันสละสลวยน่าสนใจเฮ้ยมันเป็นยังไงเนาะสาวสุ่มจุ่มปลาอยากเห็นการแสดงชุดนี้จังเลยนะคะแต่ชื่อก็ต้องทำไมคะสอดคล้องกับชุดการแสดงด้วยเห็นไหมคะสวยงามนะคะมาต่อไปนะคะอันต่อไปนะคะก็คือแนวคิดหลักหรือแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างสรรค์การแสดงเราก็ต้องมีแนวคิดหลักนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลขอโทษค่ะเป็นแนวคิดหลักและก็แรงบันดาลใจด้วยนะคะในการจัดการแสดงเนี่ยนะคะก็ต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าเราจะจัดการแสดงอย่างไรนะคะหาข้อมูลให้มันสัมพันธ์กับแนวคิดของการแสดงนะคะก็จะสามารถก็จะสามารถระบุลงไปได้ว่าการแสดงนี้นะคะเราสามารถแสดงให้เกิดความประทับใจในด้านใดนะคะหรือเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความน่าสนใจของการแสดงมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ต้องมีแนวคิดมีชื่อและมีแนวคิดและว่าฉันจะเอาอะไรเนาะนะคะมาทำการแสดงสร้างสรรค์ของเรานะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้แนวคิดของเขาก็คือทำไมการหาปลานะคะของชาวบ้านของสาวๆที่ไปหาปลากันนะคะก็ต้องไปทำไมคะไปหาอุปกรณ์ในการจับปลาว่าฉันจะใช้อะไรนะฉันจะใช้สุ่มนะสุ่มเพื่อมาสร้างสรรค์ในการแสดงว่าจะจับปลาโดยใช้สุ่มนะคะนี่นะคะมาข้อต่อไปท่ารำท่ารำต้องเป็นอย่างไรคะพระกลางกลุ่มหนึ่งนะคะท่ารำต้องเป็นยังไงเรามีชื่อแล้วนะคะมีแรงบันดาลใจแล้วทีนี้ท่ารำเหรอคะต้องเป็นยังไง
3: ต้องใช้ความสร้างสรรค์ท่ารำให้สวยงามและเหมาะสมกับชุดการแสดงนั้นๆค่ะ
0: ปรบมือค่ะรับไป1แต้มนะคะขึ้นมาก็ต้องทำไมคะสร้างสรรค์ให้สวยงามเหมาะสมกับการแสดงนะคะใช้ภาษาท่าใช้การตีบทเนี่ยให้ถูกต้องตามหลักนาฏศัพท์ของไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะผสมผสานการเคลื่อนไหวร่างกายให้ถูกต้องและสวยงามนั่นเองนะคะแล้วก็ทำไมคะให้ตรงกับทํานองเพลงด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะฉันมีสุ่มมาฉันจะต้องทำยังไงดีนะฉันจะใช้ท่าไหนดีนะแบกอย่างนี้สวยไหมหรือจะถือยังไงนี่นะคะจับปลาฉันจะประดิษฐ์ท่าทางยังไงในการจับปลาให้สวยงามนะคะเห็นไหมคะต่อไปแสงนะคะแสงเขาบอกว่าในเชิงจิตวิทยานะคะพวกสีต่างๆเนี่ยนะคะมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนะคะในการใช้แสงสีออกมานะคะมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์นะคะการออกแบบแสงเนี่ยช่วยทำให้การแสดงสวยงามและสร้างอารมณ์ให้แก่ผู้ชมได้มากขึ้นด้วยนะคะทั้งยังสามารถบอกช่วงเวลาได้ด้วยว่าเป็นช่วงกลางวันกลางคืนของการแสดงนะคะสีแดงสีแดงกูบอกถึงอะไร
5: ความร
0: ักนะคะความรักความหลงไหลความรุนแรงได้ไหมได้แดงเข้มนะคะแสดงถึงความรุนแรงอันตรายหรือความโกรธความมีพลังก็ได้สีส้มล่ะ
5: ความอบอุ่น
0: ็นความอบอุ่นเป็นมิตรนะคะให้ความสุขนะคะมีชีวิตชีวาวัยหนุ่มสาวนะคะสีส้มนะคะสีเหลืองล่ะ
5: ความดีตัวเจตีความเจ็บปวด
0: นะคะก็คือสีเหลืองก็จะสะท้อนให้เห็นถึงแบบว่าความวิกลจริตความบ้าคลั่งนะคะเกี่ยวกับความเชื่ออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะความไม่มั่นคงอะไรพวกนี้ด้วยนะคะสีเขียวล่ะ
6: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติวัยเด็กนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็สื่อถึงความไม่ซื่อสัตย์ด้วยเป็นลางร้ายได้ด้วยเช่นกันนะคะความมืดมัวความชั่วอันตรายคือมันมีหลายเฉดนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้เฉดไหนนะคะแล้วก็สีฟ้าล่ะความหนาวเย็นก็ได้ความโดดเดี่ยวก็ได้นะคะภาวะทางเกี่ยวกับสมองภาวะเกี่ยวกับจิตใจที่หดหู่ก็ได้นะคะความเงียบสงบความใจเย็นก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเราใช้สีฟ้าเฉดไหนนะคะสีม่วงล่ะ
6: แฟนตาซี
0: เป็นตัวนะคะได้หมดเลยนะคะหรือเกี่ยวกับความลึกลับเวทมนต์ลางร้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะตัวอย่างก็ใช้แสงแสงสีกับฉากการแสดงอันนี้ก็เป็นอะไรละแสดงให้เห็นถึงตอนไหน
5: ตอนเย
0: ็นและนะคะตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วนะคะดนตรีล่ะดนตรีเป็นยังไงดนตรีให้อะไรกับการแสดงภาคเหนืออ่าโน่กลุ่ม6กลุ่ม6นะคะกลุ่ม6ไหนช่วยบอกเกี่ยวกับดนตรีให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยกันบอกเพื่อนๆซิว่าเป็นยังไงนะคะ
7: ให้จังหวะและทำนองในการแสดงครับ
0: ให้จังหวะดนตรีให้จังหวะให้ทำนองแล้วอะไรอีกไหม
7: เลือกดนตรีให้เหมาะสมครับ
0: แล้วก็ต้องเลือกดนตรีให้เหมาะสมด้วยปรบมือค่ะรับไป1แต้มนะคะการใช้ดนตรีในการสร้างสรรค์การแสดงนะคะก็ต้องเลือกทำนองดนตรีที่เหมาะสมกับการแสดงนะคะหากการแสดงนี้มีลักษณะสนุกสนานก็ต้องเลือกทำนองที่เป็นยังไงสนุกสนานช้าๆใช่ไหมเร็วใช่ไหมคะต้องเร็วนะคะหากการแสดงที่อ่อนหวานนุ่มนวลก็ต้องใช้เพลงที่มันมีทำนองที่ช้าอ่อนหวานนุ่มนวลนะคะดังนั้นเราต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าเป็นการแสดงอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการแสดงแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นเราก็ต้องเลือกดนตรีที่มันเข้ากับท้องถิ่นนั้นๆภูมิภาคนั้นๆที่เราสร้างสรรค์การแสดงนะคะเห็นไหมคะถ้าจะเอาทางภาคอีสานก็วงโปงเลยนะคะหรือจะแบบว่าสร้างสรรค์ประยุกต์นะคะก็ผสมผสานดนตรีสากลเข้าไปนะคะดนตรีไทยจะเอาแบบไทยจ๋าก็ดนตรีไทยหรือจะเอาผสมกันทั้ง3แบ่งช่วงแบ่งตอนอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับชุดการแสดงของเรานะต่อไปบทร้องนะคะในการแสดงในการสร้างสรรค์การแสดงบทร้องจําเป็นต้องมีมั้ย
5: มีก็ได้ไม่มีก็ได้
0: มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับเราคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาว่าเพลงนี้ฉันจะมีเนื้อร้องนะแต่เพลงนี้ฉันอยากจะแสดงแบบสดๆเลยอย่างศิลปะการนุ่งผ้าที่ได้เรียนไปที่ได้เรียนดูไปสักครู่นี้เป็นไงคะก็ไม่ได้มีเนื้อร้องแต่เราดูปุ๊บเป็นไงคะสื่อให้เห็นเลยว่าการนุ่งผ้าของไทยเรานะคะสวยงามเป็นอย่างไรนะคะต่อไปฉากนะคะการเลือกฉากของการแสดงต้องพิจารณาลำดับนะคะของโครงเรื่องด้วยนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนฉากไปตามท้องเรื่องที่เราจะนำเสนอนะคะแต่ทั้งนี้การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ระดับพื้นฐานเนี่ยและมีระยะเวลาสั้นเนี่ยสามารถเลือกฉากเพียง1ฉากก็พอก็คือใช้ฉากเดียวเราอาจจะแบบว่า เกี่ยวกับทุ่งนาแบบเมื่อกี้นี้ก็ใช้ฉากเดียวไปเลยว่าเป็นเกี่ยวกับทุ่งนานะฉันไปหาปลาในท้องนานะใช้ฉากเดียวก็ได้นะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นฉากที่สร้างขึ้นนะคะก็เกี่ยวกับท้องนาทุ่งนาการหาปลามีแม่น้ำลำคลองก็จะใช้ฉากนี้เดียวฉากเดียวก็ได้หรือจะไปใช้ฉากที่เป็นฉากสมจริงฉากจริงๆเกี่ยวกับทุ่งนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายเราต้องพิจารณาอย่างไรพระกลางกลุ่ม3ว่ากลุ่มอื่นไม่ทันกลุ่มอื่นไม่ทันกลุ่ม3มาแรงมากวันนี้นะคะแล้วการแต่งกายล่ะ
1: เราต้องแต่งกายด้วยความสวยงามและเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดการแสดงครับ
0: ค่ะปรบมือรับไป1แต้มนะคะเครื่องแต่งกายนะคะหรือการแต่งหน้าเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับชุดการแสดงที่เราจะแสดงด้วยนะคะประยุกต์สร้างสรรค์ถ้าเราแต่งเป็นแนวที่ทำไมคะเวอร์วังอลังการหน่อยนะคะแนวคิดของเราก็ต้องแต่งกายให้มันเหมาะสมหรือนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะแต่งกายแบบออกชาวนาแต่แบบชาวนาเกินไปมันก็สวยไหมไม่สวยนะก็มีระบายมีอะไรเงี้ยเพิ่มความสวยงามขึ้นมานะคะเห็นไหมคะก็ต้องมีการคิดออกแบบให้เหมาะสมเห็นไหมคะเขาก็จะมีหลายๆแบบดูซิว่าอันไหนมันเหมาะสมกับการแสดงของเรานะคะอุปกรณ์การแสดงล่ะเป็นยังไงจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นถ้าการแสดงนั้นเราสร้างสรรค์ให้มีอุปกรณ์แต่ถ้าเราไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอุปกรณ์ก็จำเป็นไหมคะไม่จำเป็นต้องมีนะคะเขาบอกว่าจะมีหรือไม่ก็ได้นะคะแต่ถ้าหากการแสดงนี้มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มความสมบูรณ์ของการแสดงแต่เราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมด้วยนะคะเหมาะสมสวยงามไม่เกิดอันตรายนะคะอาจจะเป็นประดิษฐ์ขึ้นมานะคะหรือใช้ของเดิมก็ได้เอามาตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็คือใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็นำมาอาจจะมาทาสีลงเงาให้มันสวยงามมากขึ้นเพื่อมาประกอบการแสดงนะคะต่อไปมาเป็นกิจกรรมของเราละนี่นะคะเดี๋ยวให้เวลาเยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดชุดการแสดงของตัวเองนะคะโดยให้นักเรียนหาเพลงเอาเพลงที่นักเรียนชื่นชอบก็ได้1ท่อนนะคะ1ท่อนฮุกหรือท่อนไหนก็ได้ที่นักเรียนชื่นชอบในกลุ่มของเรานะคะ1ท่อนความยาวไม่เกินกี่นาทีความยาวไม่เกิน2นาทีนะคะให้นักเรียนคิดมานะคะลองคิดดูว่าฉันจะเอาเพลงอะไรโดยให้นักเรียนเอาหัวข้อโครงร่างที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเขียนลงไปว่าข้อแรกเราจะเอาชื่อเรื่องอะไรเราจะแต่งกายแบบไหนจะมีฉากไหมจะมีอุปกรณ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนลงไปนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแผนที่นักเรียนช่วยออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยนะคะดังนั้นต้องช่วยกันในกลุ่มนะคะอ้าวพร้อมยัง
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ค่ะจากการที่ครูได้เดินดูนะคะแล้วก็สังเกตเห็นนะคะนักเรียนก็จะมีบางกลุ่มที่ทำเสร็จแล้วแต่ก็อาจจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองนำแนวคิดของตัวเองนะคะที่ว่าจะนำเสนอการแสดงชุดอะไรลองเป็นตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ค่อยนำกลับไปตกแต่งแล้วก็ไปเพิ่มเติมรายละเอียดขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอ

0: กลุ่ม3เขากลุ่ม3ลองเสนอแนวคิดให้เพื่อนๆดูสิคะว่าการแสดงของเขาเป็นอย่างไรนะคะเผื่อเพื่อนจะได้มีไอเดียนะคะเอาไปปรับปรุงของตัวเองนะคะเชิญค่ะ
1: ชื่อการแสดงนะคะชื่อยายเท่าเร่หาค่ะหัวข้อแรกนะคะชุดการแสดงค่ะยายเท่าเร่หามาจากเพลงยายสำอางของคาราบาวค่ะส่วนแรงบันดาลใจนะคะยายที่เตะตาบอดเร่ร่อนทำมาหากินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆค่ะท่ารำนะคะใช้ท่าผสมท่าเต้นเช่นตั้งวงจีบยกเท้าก้าวเท้าให้เข้ากับเนื้อเพลงและทำนองค่ะส่วนแสงนะคะจะเป็นเขียวส้มเหลืองค่ะส่วนหัวข้อดนตรีนะคะเพลงยายสำอางมีความสนุกสนานสื่ออารมณ์ชัดเจนค่ะส่วนบทร้องนะคะเพลงยายสำอางท่อนฮุกค่ะส่วนฉากเป็นตลาดค่ะส่วนเครื่องแต่งกายและแต่งหน้านะคะ มีการนุ่มจงกระเบนและมีใส่แว่นเป็นคนตาบอดค่ะอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะคะขันใส่เงินค่ะอันนี้นะคะคือชุดตัวอย่างค่ะเป็นใส่เสื้อสีขาวค่ะผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตส่วนผู้หญิงใส่เสื้อแขนสั้นทรงกระบอกค่ะส่วนทรงกระเบนแล้วก็ส่วนกางเกงจะใส่เป็นทรงกระเบนสีแดงทั้งคู่ค่ะ
0: ปรบมือค่ะรับไป3แต้มเลยนะคะไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางนะคะมีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การแสดงอย่างไรบ้างนะคะก็เขียนลงไปในโครงร่างนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่เดี๋ยวให้เอากลับไปปรับปรุงนะคะระบายสีอะไรเงี้ยให้สวยงามเพิ่มรายละเอียดให้คุณครูด้วยนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็เช่นกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะค่อยนำมาส่งคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางก็นำส่งคุณครูปลายทางด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องคิดประดิษฐ์ท่ารำท่าเต้นนาฏศิลป์นะคะสร้างสรรค์นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เพลงที่นักเรียนคิดโครงร่างวันนี้นะคะนำไปฝึกซ้อมการแสดงแล้วก็จะให้สร้างสรรค์การแสดงออกมานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในสัปดาห์หน้าใบความรู้ค่ะเรื่องการออกแบบโครงร่างการแสดงใบงานนะคะการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะคะแล้วก็เพลงที่ชอบมา1ท่อนเพลงความยาวไม่เกิน2นาทีนะคะมีเพื่อนถามว่าครูขานาทีนิดๆได้ไหมได้เพราะว่าไม่เกิน2นาทีบางคน19วิได้ไหมครับคุณครูอันนี้สั้นไปนะคะขอนาทีเป็นนาทีขึ้นไปนะคะนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูนะคะเดี๋ยวส่งให้คุณครูก่อนวันที่เราจะเรียนนะคะสัก2วันนะคะครูจะได้นำมามาเปิดให้นักเรียนนะคะตอนที่นักเรียนได้นำเสนอผลงานนะคะแล้วก็ได้มาฝึกซ้อมในสัปดาห์หน้านะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: เคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแ

0: นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: สบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
5: ครับยาย
6: พี่ตาแต่ว่าเรื่องวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: good morning to teachers and students who are watching on the L2E8. And good morning again, students in the studio. How are you doing today? Thank you very much for asking me. I'm very happy today. All right, so how about you, teacher and student who are watching on the R2E? Are you good today? Awesome, so you're doing well, right? Okay, so let's get back to our lessons for today. First of all, let's take a look at the picture here. What do you see in the picture? What do you see in the picture? Group one.
1: Tower.
0: Tower, very good, all right. Okay, so you are going to shoot city or countryside. This picture is a city or the countryside. City or countryside?
2: Countryside.
0: City or countryside?
2: Countryside.
0: You need to choose city or countryside. Look at the picture first.
2: City.
0: Where is it?
2: City.
0: All right, very good. So next picture. What do you see in the picture? What do you see in the picture? Group one.
1: Hills.
0: Hills, right, okay, hills. What else?
1: Sky.
0: Very clear sky, right? What else?
1: House.
0: Okay, there is only one house, very good. All right, this is a city or or countryside?
2: Countryside.
0: City or countryside?
2: Countryside.
0: All right, very good. So now, look at the picture again. What do you see? What do you call this one?
2: Bus.
0: A bus, right? Okay. So right now, you are going to compare between living in a city and living in the countryside. You are going to compare between living in the city and living in the countryside. Okay, group four.
3: Living in a city is bus.
0: Living in a city, how? ตอนนี้เราต้องเปรียบเทียบระหว่างอาศัยการอาการอาศัยอยู่ในเมืองมันมีอะไรที่มันมากกว่ามากกว่าการที่จะอาศัยอยู่ในชนบทนั่นเอง Living in a city Don't forget to use comparative adjectives นักเรียนอย่าลืมใช้ comparative adjective ด้วยที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ
3: Living in a city is famous
0: Okay, living in a city is
3: famous.
0: More famous or famouser?
3: Famous.
0: Comparative. Famous is short or long?
3: Long.
0: Long, all right. So you can say living
3: in a city is more famous.
0: More famous, all right. Very good. Okay. All right. So a bus is ready to use.รถบัสถ้าอยู่ในเมืองเขาจะพร้อมให้กับเราให้พร้อมให้เราใช้บริการเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการอาศัยอยู่ในเมืองนั้นค่อนข้างที่จะ alright very good living คำว่าสะดวกสบายเราเรียนไปแล้วคือคำว่าอะไรเอ่ยครั้งที่แล้วเราพูดถึงไปแล้วว่าการอาศัยอยู่ในเมืองเป็นยังไง it starts with

0: Teachers and students watching on your TV, which one do you want to leave? All right, so next one. What does she choose? Which does she choose?
1: City.
0: In a city. To choose one thing rather than another. มีสองอย่างให้เราเลือกแต่เราอยากได้อันนี้มากกว่าคำสั่งนั้นคือคำว่าอะไรลองดูสิ not want ถ้า want ก็คือเขาอยากได้สิ่งนี้แต่ถ้าเราเป็นคำนี้เราต้องมีสองสิ่งให้เราเลือกthese words starts with the letter P and we have two syllables okay ring the bell group 2 one you want to try
2: prefer
0: all right let's check very good together prefer
1: prefer
0: prefer,
1: prefer.
0: All right so look at this one everybody say it together she prefers
1: to live in a big city
0: okay because city and the countryside she prefers to live in a big city okay เพราะฉะนั้นแล้วเรามีทั้งหมดกี่สถานที่เอ่ยสองสถานที่แต่เขาคนนี้เลือกที่จะอยู่ที่Big city นั่นเองเพราะฉะนั้น prefers แปลว่าชอบแบบนี้มากกว่าโอเค all right wow what happened what was broken what do you call this one what do you call this one it starts with the letter V waste right okay so the waste was broken and she it's the person who did it but she refused to accept something as fact การเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตรงนี้
3: แจกัน
0: แตกเขาเป็นคนทำไหมเขาเป็นคนทำแต่เขา
3: บอกว
0: ่าไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นhash to refuse to accept something as fact what word is it เพราะฉะนั้นคำศัพท์คือคำว่าอะไรเอ่ย we have two syllables นักเรียนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นคำว่าลายใช่ไหมครับแต่คำว่าลายแปลว่าคือเราพูดสิ่งนั้นเลยก็คือคำโกหกนั่นเองแต่รูปภาพนี้เป็นการrefuse ปฏิเสธเลยนะครับ we have two syllables เรามีทั้งหมด2พยางค์ด้วยกันแต่ที่เชิญจะไม่ขอบอกว่าคำนั้นขึ้นต้นด้วยพยางค์ชนะอะไรเพราะว่ามันจะง่ายเกินไป ring the bells if you need the answer ring the bell try okay so what word is it
2: Deny.
0: Okay. Don't. No worry. No worries. Okay. All right. Okay. Let's check together. Everybody say it together. Deny. All right. So look at this one. Everybody say it together. She denied. Breaking the vase. เขาปฏิเสธว่าเขาทำแต่เขาปฏิเสธว่าเขาเป็นคนทำแต่การแตกก็คือเขาเป็นคนทำแต่เขากลับปฏิเสธ all right okay next one okay so what happened the party right is everybody here happy is everybody here happy
1: yeah
0: all right so they have very very good feeling rightSo the feeling or mood of a place or situation, what word is it? Okay, so this word we've got three syllables. We're talking about the vibe. Do you know the vibe? The vibe. the vibe or a feeling or mood of a place or situation. คำศัพท์นี้เรากำลังพูดถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆและของและสถานที่นั้นๆWe have three syllables. มีทั้งหมด3พยางค์ด้วยกัน Do you want to try? Good one. I cannot tell you what is the first letter. Okay. Do you want to try good too? Okay, let's try. นักเรียนสามารถลองตอบได้นะครับ
4: Second floor.
0: What is that?
4: Second floor. Six.
0: โอเคตอนนี้กลุ่ม2ตัดช้อยไป1ช้อยแล้วเพราะนั้น Group 1
5: Contrasting ค่ะ
0: Contrasting
5: ใช่ Contrasting
0: It's not contrasting uh-huh You want to try? Okay, ring the bell Group 6 Ring the bell Alright, very good OkayMaybe it's gonna get the correct answer.
2: Atmosphere.
0: Are you sure? You sure?
2: Yeah.
0: Really? All right, let's check. Very good. All right, Emma Center. Atmosphere. Atmosphere.
6: Atmosphere.
0: All right, atmosphere แปลว่าอย่างในห้องนี้ Are you happy?
6: Yeah.
0: เพราะนั้นห้องนี้เขามี happy atmosphere มีบรรยากาศที่มีความสุขเหมือนกันกับในรูปภาพนี้นะครับ The party ever say it together the party had
6: the party had
0: a happy atmosphere
6: a happy atmosphere
0: That's why everybody here is happy because ofA happy atmosphere. Okay. Uh-huh. All right. คำศัพท์ไหนนักเรียนพอไม่ทราบคำไม่ทราบความหมายนะครับสามารถจดลงไปที่โน้ตบุ๊กของเราได้เลยเนาะสมุดจดของเราอ่ะ All right. Next one. Uh-huh. All right. These cakes are ready for sale. You can buy it if you want.Okay, you can buy it if you want. Able to be bought or used. พร้อมที่จะขายและพร้อมที่จะซื้อแล้วคำศัพท์นั้นคือคำว่าอะไร Okay. Group 1. These cakes are ready for sale.
5: Available.
0: Available. Are you sure?
5: Sure.
0: Really? You wanna try? You wanna try a new word?
7: No.
0: Okay, 100%. All right. All right, very good. Okay. Emma, say it together. A variable.
6: A variable.
0: A variable. So look at the example sentence. Emma, say it together. These cakes.
6: These
0: cakes. Or a variable.
6: For sale.
0: เพราะนั้น a variable what does it mean แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรเอ่ย a variable a variable แปลว่าพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าพร้อมโอเค these cakes are available for sale นั่นเองซึ่งความ meaning ของภาษาไทย meaning ของภาษาไทยเขาจะมีหลายคำมากเลยกับคำว่า a variable for example I'm availableTeacher จะบอกว่า I'm available ฉันว่างก็ได้แต่ในอีกความหมายหนึ่ง If you don't have any boyfriends or any girlfriends you can say I'm available จะกลายแปลว่าฉันโสดทันทีเพราะฉะนั้นคำว่า available ความหมายของเขาจะหลากหลายมากนะครับซึ่งในบริบทนี้ก็คือว่า These cakes are available for sale you can buy it if you want okay nextLook at this one. Where is it in Thailand? Where is it in Thailand? Uh-huh. It's not Wat Phrak Keo for sure. So this one, it's Chao Phraya River, right? Okay. It's not Hua Hin Temple for sure. What is it? Group 5, can you say that again? Wat Arun, very good. Is it beautiful?
6: Yes.
0: Okay, so have you ever been there? เคยไปมาหรือยังเอ่ยเคยไปมาแล้วสำหรับท่านประธานล่ะครับเคยไปที่วัดอรุณมาหรือยังโอเค it's very very beautiful okay and it has its own story และเขาก็มีประวัติของเขาด้วยถูกต้องไหม it was built a long long time ago วัดเพิ่งสร้างหรือว่าสร้างมานานแล้วvery long long time ago okay so a beautiful place with important history group 6 you want to try
2: stunning historic spot
0: okay let's check very good all right very good วันนี้กลุ่ม6เขาทำคะแนนได้ดีเลยนะครับ okayThis word is very long, right? Okay, so I'm going to give you 2 points. All right, everybody say it together. Stunning.
6: Stunning.
0: Stunning.
6: Stunning.
0: Historic.
6: Historic.
0: Spot.
6: Spot.
0: Very good. One more time. Stunning, historic, spot.
6: Stunning, historic, spot.
0: Very good. เพราะนั้นแปลว่าอะไรเอ่ยสถานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และยัง stunning wow stunning you look stunning today สวยด้วย okay all right you can say ever say together Wat Arun it's a stunning historic spot very good all right for example in Ayutthaya there are manystunning historic spots in Ayutthaya is that correct
6: yes.
0: yes okay very good and in Prachob Kilikhand there is one stunning historic spot in 300 yard where is it วันนี้เราจะมาทดสอบความรู้รอบตัวของนักเรียนกันเมื่อกี้ที่เจ้าเกิดมาแล้วว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีหลากหลายสถานที่เลยที่เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์และยังสวยงามมากเพราะนั้นคำถามของเราคือ in ประจวบคีรีขันธ์ there is one stunning historic spot in 300 yard where is it okay good one
4: พญานครเคฟ
0: Oh yeah, พญานคร cave ก็คือถ้ำอะไรเอ่ยถ้ำพญานครนั่นเอง very good all right okay next one you wanna go cup do you wanna go cup เหมือนกันนักเรียนถ้านักเรียนในห้องนี้ทำคะแนนได้ดีมากที่สุดเราก็จะได้ถ้วยรางวัลสีทองเหมือนกัน do you want thisDo you want this? Yes, right? Okay. So there, just want the gold cup. They just want the gold cup. It's like you. If you get the A court, I mean the grade A or grade 4, you are achieving what you wanted. Group 3.
4: Successful.
0: All right, let's check together. Very good. Ever say together, successful.
6: Successful.
0: Successful. Uh-huh. Ever say together, the team. Was successful. Very good. ครั้งที่แล้วใน unit 2, which group won the gold cup? กลุ่มไหนเอ่ยที่ได้รางวัลที่1 Group 5, right?Group 5 was successful. เพราะนั้น successful แปลว่าอะไรเอ่ย What does it mean? ประสบความสำเร็จเพราะนั้นครั้งที่แล้วมี Group 2 Group 4 ไอ้ Group 5กับ Group 1 Oh very good. All right. Look at this one. What do you think? Where is it? Where is it? Where is it? Hospital, a clinic, right? Hospital. And look at this one. All of the equipment, okay? Equipment. Calm down. Equipment that doctors and nurses use to help patients. Good five.
2: Medical machine.
0: Okay, medical machines, right? Okay, let's check. Fong, let's do it. All right. Everyone say it together. Medical.
6: Medical.
0: Medical. Machines.
6: Machines.
0: Very good. Medical machines.
6: Medical machines.
0: ดูจากรูปภาพแล้ว medical machines คืออะไรเอ่ย
6: อุปกรณ
0: ์ทางการแพทย์นั่นเอง All right. So look at the example sentence. Everyone say it together. The hospital.
6: The hospital
0: has many
6: medical machines.
0: โรงพยาบาลนี้มีอะไรเอ่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ many หลากหลายมากมายโอเคมีมากมายนะครับ All right okay Look at this one What animal is that Are you a cat personใครคือ cat person เอ่ย raise your hand Foster you are cat person you are cat person right okay so what happened someone just helped the cat right okay the situation is very very dangerous for the cat ถูกปะรู้จักรูปภาพแล้วสถานการณ์เนี้ยมันน่ากลัวสำหรับดูอันตรายสำหรับแมวด้วยเพราะฉะนั้น someone just helped the cat ใครสักคนหนึ่งช่วยแมวเพราะฉะนั้นคำศัพท์นั้นคือคำว่าอะไรเอ่ย she helped someone or something out of a dangerous situation go six
5: rescue
0: okay let's check everyone say rescue all the time rescue okay. Ever say the fireman. Rescue the cat. เพราะนั้นคำว่า rescue แปลว่าช่วยเหลือนั่นเองช่วยชีวิตนั่นเอง okay. For example, the doctor just rescued people. Very good. Alright. It means the doctor just saved.People lives. All right. Thank you very much. Okay. So this is your turn. It's all about the worksheet number 18, part A. Match the words with the correct meanings. คุณครูไปทางสามารถแจกไปงานที่18 part A ให้กับนักเรียนทำได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องทำการ match คำศัพท์กับ meaning ของเขาให้ถูกต้องOkay. All right, so let's get back in a bit. Let's do it.

0: All right, everybody, are you available to check the answer? Are you available to check the answer? Are you available to check the answer? Uh-huh. How about you, students who are to eat? Are you ready to check the answer? All right, okay. Good one. Is it possible if you want to check the answer? You want to check the answer right now? Okay. So first, a variable. What letter is it? A variable. What letter is it? Okay, good to you.
1: Possible.
0: Possible. Let's check. Very good. Letter F. Ever say it together. Possible. Possible. Possible. แปลว่าอะไรเป็นไปได้นั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้น a variable กับ possible the meaning of them are very close ใกล้เคียงกันนะครับความหมายของเขาโอเค possible are you possible to check the answer โอเค next not yet โอเค group 5 atmosphere
2: Feeling.
0: Feeling. Okay, let's check. Very good. All right. Feeling. Atmosphere. A good feeling. Good atmosphere. That's very the same. 3. Group 2.
3: Lucky.
0: Lucky. Okay, successful at lucky. Very good. All right.All right, the word number 4 is magical machines. Group 3.
4: Devices.
0: Okay, very good. All right, so this word is devices. For example, your telephone is a device. Okay. Number 5, we go to the words. Word is it? Deny. Group 5.
1: Refuse.
0: Refuse. Oh, okay, refuse.Very good. All right. All right. Next one, number 6. We go to the word rescue. Group 4.
4: Save.
0: Save.
4: Letter A.
0: Okay, letter A. Save. Very good. Number 4. Oh, sorry, number 7. We go to stunning historic spot. Group 1.
4: Attractive places.
0: Attractive places. Very good.Next, we go to 8. Prefer. Group 2.
2: Favor.
0: Favor. Favor. Very good. All right. Okay, next one. Comparing. Okay, you don't need to answer because we have the last answer. Okay, the comparing and contrasting it.Matching, very good. Okay, matching. Okay, คุณครูปลายทางสามารถแจกบทอ่านที่มีชื่อเรื่องว่า City and Old Countryside ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมเราจะอ่านโดยที่เจ้าจะทำหน้าที่สุ่มนะครับ I am going to do the number random. Okay, number random. นักเรียนคนไหนที่ได้เลขที่ตามที่ที่เชอร์บอก You need to read along the text.Okay, you get ready, everybody. Okay. After you read the text, don't forget to do the worksheet. Number 18, letter B. หลังจากที่อ่านเสร็จแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดในงานที่18นะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัด B กันนะครับซึ่งคำตอบซึ่งวิธีการทำก็คือ true or false or ds for doesn't say ตอบแค่ว่า true false หรือ doesn't say นะครับโอเค this one you need to read the passage and complete the sentences okay the first one goes to the number 12 all right 12 from group 4
4: Is not easy to
0: decide
4: where to live between the countryside or a big city?
0: Very good. All right, 2 points. Yeah, 2 points. Okay. Next one, we move to 10. Number 10.
2: However, when comparing and contrasting my own experience between living in a countryside and in a big city, I would prefer to live in a big city, and here are my reasons.
0: Okay, very good. 2 points. And the first question is, who is the writer of the reading? Who is the writer of the reading?
3: Adam.
0: Very good. Adam Baker is a writer. Okay. And which one does he prefer to live? In a big city or in the countryside? In a big city. All right. So next one is going to be his reasons why he preferred to live in a big city. เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นเหตุผลเขาแล้วว่าทำไมเขาถึงเลือกอยู่ใน big city นั่นเอง next one okay number 13 congratulationsนักเรียนไปทางทีเชอร์อยากให้เราลองฝึกอ่านก่อนนะคะถ้าอ่านไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันนะครับไม่ต้องกลัวการอ่านภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากเลยและไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยฝึกมากๆจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ perfect สำหรับการใช้ภาษาอังกฤษมากๆเลยครับ
5: No one can deny the fresh
0: air
5: and more peaceful
0: Atmosphere.
5: In the countryside, but I think living in a big city is more modern and convenient than living in the
0: countryside. Okay, very good. All right. Everybody here in the studio, just help him. Okay, very good. All right. 2 points. Next.Okay, so look at this one, no one can deny. Uh-huh. Because living in a big city, it's more modern and convenient, okay? เหตุผลข้อที่หนึ่งของเขาเลยคือการอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆมันทำให้ชีวิตจะดูเป็นบรรยากาศของเขา Living in a big city is more modern, ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็ convenientสะดวกสบายด้วย next one okay so now we move to 26
6: there are many types of
0: public transportation
6: such as
0: Buses,
6: subway, and train, which are available to support people.
0: Very good. All right. Okay. So in the big cities, there are many types of public transportation. All right. So could you just give me example of transportation in the big city? มีอะไรบ้างเอ่ย Subways, buses, trains. Okay, very good. 2 points. Next one. Number 25.
1: 25. I can easily.
0: Easily
1: go to places. Such as shopping center, museum, library, and stunning historic spot.
0: Very good. All right. 2 points. Because there are many types of transportation, that's why you can go easily to places. All right, next one. Next one, we move to number 17.
1: The second
0: reason
1: why I like living in a big city is the high education.
0: Okay, so the second reason of him is about เหตุผลข้อที่สองเขาเรื่องอะไรเอ่ยที่เขาต้อง living in a big city is the high education การศึกษาที่very good. All right. Next one, okay. 11. Okay, 11.
2: There are a lot of famous universities and colleges located there.
0: Very good. All right. So in the big cities, there are many famous universities and colleges. College already. All right, next one, we move to number

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปตามจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซ็นด้วย
1: มีองเซ็นด้วย
0: น้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสารานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสารานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วโธ่ทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะ
1: ๆอะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดี

0: เป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: ก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะ
1: ชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือ
0: บันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะ
1: โอ้โหสวยจังเลยนะครับ
0: แต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวแล้วต่อเลยแล้วต่อ
1: ตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองละครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาค เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอ้น้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับ
0: เป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะ
1: งั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะ
0: ดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละ
1: ข้าวมาแล้วครับ
0: นี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ
1: ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
0: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะ
1: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
0: โอ้โหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
1: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ไหม
0: อร่อยสมชื่อจริงๆเลย
1: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะเกียเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
0: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
1: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันห้องโลก10บวก1อาเซียนนี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
2: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
0: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
1: ที่นี่คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธ ถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
0: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจ

0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เองเนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอะอ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
1: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
2: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
0: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะโอเคงั้นมาดูกันเลย
1: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
0: เย้เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้วดีใจด้วยนะครับแหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองน่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยเถอะนะนะงั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
2: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
3: ใครอ่ะ
2: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
0: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
2: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
0: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
2: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
0: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ

เรื่องมูฟหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
1: พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างบางคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามและอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนบูเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเงินเงินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับรับก็เติมคำว่าเหงื่อยวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเหงื่อยกุยเหงื่อยกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเหงื่อยเงินเงื่อยเงินแปลว่าผู้รับคำว่าสแตมป์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบูเฟิร์มบูเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์พันธ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จวนฟาดยังจวนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออเดลบูเดียนเออเดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยกุยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยกุยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยกุยบูเกียนจอโตยกุยบูเทียบจอโตยกุยห่างหวาจอโตยกุยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอแอมกุยบูเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอ้ยจอแอมกุยบูเกียนไหนดีถ่ายลานแปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยกุยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบัง และตามด้วยวิธีการส่งเช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าทวีหรือบังทวีโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังไหมใบจีเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังไหมใบพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าสาเกือกกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติ๋งเถหนาวอีกรอบนะฮะสาเกือกกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือกวกเต๋ติ๋งเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่โตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเนียวเตียนตดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องเบาเนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วๆไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือเบาดามเบาเนียวเตียนทือเบาดามเบาเนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะ

ทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าเกยบิวเกียนดีหมีมดบาวเลวเกยบิวเกียนดีหมีมดบาวเลวส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่เกยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยอีกรอบเกยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยยาวนิดหนึ่งนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมฉันขอซื้อสแตมป์2ดวงแตมคือสแตมป์ต่อมาจอโตยมัวโหมดฟองบีก๋อสันแตมจอโตยมัวโหมดฟองบีก๋อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมป์หรือว่าที่มีสแตมป์มาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าถ้าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดสแตมป์ราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหลาหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าว่าเช่นหน้อยหลาหน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหนีหลาหนีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหลาเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแง่หน้อยหลาแง่หน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันแอมเอ๋ยหน้อยหลาโฮมกวาแอมเอ๋ยบีโอมแอมเอ๋ยหน้อยหลาโฮมกวาแอมเอ๋ยบีโอมน้องเขาหน้อยหลาพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วยโตยหนีสั่งไงมายโตยแสคงดีหงโตยหนีสั่งไงมายโตยแสคงดีหาลองฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปหาลองโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยฉันเหี่ยวสั่งฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าหลาหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบน้อยไงมายโบแสเวเกวโบน้อยไงมายโบแสเวเกวสังเกตคำว่าหลาหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกไม่มีคำว่าหลาหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดๆทีจุดๆใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูเห็นไหมฮะมีคีคำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังนอนคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนหยดบานคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนหยดบานเมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่นคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาคีหนาวจุดๆทีจุดๆมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีหนาวแองก๋อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยคีหนาวแองก๋อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจย
ตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่างขี้หนาวโตยเจ้าทีโตยแสมัวหย่าเหมยขี้หนาวโตยเจ้าทีโตยแสมัวหย่าเหมยคำว่าเจ้าแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่ขี้หนาวโตยเจ๋งทีโตยแสดีซูลิกเออเจอเอขี้หนาวโตยเจ๋งทีโตยแสดีซูลิกเออเจอเอตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เวอจุดจุดจุดเวอจุดจุดจุดมีความหมายว่าทั้งจุดจุดจุดทั้งจุดจุดจุดใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่โตยเวอเหนียวเกิมเวอแง่หยาแม่โตยเวอเหนียวเกิมเวอแง่หยาแม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะแง่หยาคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมาเหาะเวือน้อยเจียนเวือแซมทีวีเหาะเวือน้อยเจียนเวือแซมทีวีเหาะแปลว่าพวกเขาพวกเขาทั้งพูดคุยกันแล้วก็ดูทีวีแอมเอ๋ยเวือต่ำเวือฮาร์ดแอมเอ๋ยเวือต่ำเวือฮาร์ดน้องคนนั้นเวือต่ำทั้งอาบน้ำเวือฮาร์ดทั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ก่าจุดจุดจุดเหลินจุดจุดจุดนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าหว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดจุดจุดและจุดจุดจุดใช้เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันเช่นแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดน้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างกาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเออญากาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเออญาทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซสังเกตผมใช้คำว่าว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอินใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นหลามเอินจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนหลามเอินจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์เอ็งหลามเอินเดยโตยหมดลาดเอ็งหลามเอินเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้โตยเดือกเดี่ยมกาวยัดเลิฟโตยเดือกเดี่ยมกาวยัดเลิฟฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้องต่อมาเรามาดูคำว่าบิคำว่าบิมีความหมายตรงข้ามเลยบิมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำและถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหนึ่งและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอ่ะเจ้ากากแองอ่ะ
สวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดี

0: ดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแอมแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนมาดูคำว่าหนึ่งบ้างคำว่าหนึ่งมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นผู้พจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนผู้พจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมด๋าดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหงื่อยด๋าโหนบโจยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหงื่อยด๋าโหนบโจยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วสามารถเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหงื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่าบ้างคำว่าก่ามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นผู้พูดจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่าก่าไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางไม้ก่าหญ้าโตยแสดีซูริกหัวหินสางไม้ก่าหญ้าโตยแสดีซูริกหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหินเมยก่าหญ้าอันเกิมเมยก่าหญ้าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าวประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมาดูคำว่าตัดก่าบ้างคำว่าตัดก่ามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นผู้หูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นตัดก่าบิวเกียนกุยดีหมีบาวเนียวเตียนอะตัดก่าบิวเกียนกุยดีหมีบาวเนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะตัดก่ากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานตัดก่ากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานสังเกตตัดก่ากับกากใช้ร่วมกันได้แต่ก่าใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยเดี๋ยวจิหมวนกึ่ยแซกไหนดีถ่ายลานจิฝ่ายกึ่ยเดว
2: ดีกึ่ยบูเดียนอ่ะ
1: แอมก็เบียดกึ่ยดีถ่ายลานเมิดเบาเยวไงคง
2: แอมหนีล่ะความหมวดต่วนทีเดียเนย
1: ก่อนเกือกฝีกึ่ยทีเบาเยว
2: หอติ่งแทวเกินอ่ะ
1: กล่ำเอินแอมแย่ทีจิดีบูเดียนเจือกแ
2: ย่เวิงแห่งกับลายจิ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจาก

0: กูรูของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจา
1: ส
0: ร
1: ว
0: ย
1: ัส
0: ์
1: ดีครับ
0: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์
1: ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
0: โอ้โหเยอะ
1: เย
0: เ
1: อ
0: ย
1: ะ
0: อะมากเลยใช่ไหม
1: จำนวน
0: อาจ
1: เย
0: า
1: อ
0: ระ ย์
1: มากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวเนี่ยตรงชายแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนคร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามาก
0: ค่ะ
1: นะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮะ
0: ค่ะ
1: เริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะ
0: โห
1: ครับ
0: ค
1: จ
0: ่ะ
1: นมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่า
0: ค
1: จะ
0: ่ะ
1: เป็นลี้ภัยสงครามนะฮะ
0: ค
1: หรื
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ว่าถูกกดดันทางด้านศาสนา
0: อ๋อ
1: นะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย์
1: แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะอย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอ๋าวจ่ายชุดประจำชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: ของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนาม
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: นเวียดนามก็จะนำชุดอ๋าวจ่ายออกมาใส่
0: อ๋อ
1: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนาม
0: ค่ะ
1: นะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนาม ถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู่
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจ
0: ค่ะ
1: พอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทําให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
1: นะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขามาอยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2
0: ค่ะ
1: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม
0: ่
1: ๆนะฮะกลุ่มนี้นะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวรแต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนามจนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะครับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับดังนั้นพออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน 40-50 ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ให้สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี
0: ้อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทย
1: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งรุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮ
0: ะ
1: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
0: อ๋อค่ะ
1: คอ
0: าจารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย
1: ์ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสำหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเตสอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี
0: ้
1: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองอย่างเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
0: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได
1: ้
0: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพวก

0: งยังไงก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
1: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะครับคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
0: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการ

0: 안녕하세요. 잘지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะได้กับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตนะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอน
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี้
0: ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: 오늘시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간있어요시간이있어요มีเวลาไหมแล้วก็อีจัดทิ้งได้시간있어요
0: โอ้ก็เป็น오늘시간있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: สั้นๆนะ
1: ค่ะสั้นๆ시간있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตูนซีวัน오늘시간이있어요
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ่าโปต
0: ะ
1: ก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะคัตชิยองฮ่าโปลกาโยใช้ได้นะคะยองฮ่าโปตะดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไห
0: ม
1: คัตชิคงบูไฮกาโยก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม
0: ค
1: ัตชิสุยองไฮกาโยแล้วกินข้าวด้วยกันไหมคัตชิพัมหมอกือกาโยนี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมียวซีเอมันนัลก็จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมียวซีเอมันนัลกายโ
0: อเมียวซีเอมันนัลกายโ
1: อเมียวซีเอมันนัลกายโอเมียวซีเอกกี่โมง
0: โอ้ถามเวลา
1: ค่ะมันนัลกายโอมันนัลแต่คือว่าพบกันกี่โมงคะ

0: 몇 시에 만날까요? 라고 그리한 지 사탄티 라고 그라우니 자 뭐가 에 자치 웰라도 에깐카 몇 시에 몇시 그와 기몽 몇 시에 에그치 웰라나카 레고 또다이와 오후 3시에 만납시다. 오후 그와 돈바이 3시 그와 바이 삼몽 에 그와 치 웰라나카 오후 3시에 만납시다. 만납시다 그거 복간터. 만날까요? 복간디마이 복간터 만납시다. 아니면 쿠간카 먹을까요? 긴간디마이 먹읍시다. 긴간터 나카 레오 낫 웰라레오 복간티나이디 가 어디에서 만날까요? 어디 그와 티나이에서 그 사단티 자르한 그큰 그러니까 어디에서 만날까요? 레오
1: 어디에서 가요?
0: 가도 따이와 사얌에서 만납시다. 사얌 디니나
1: 저기
0: 가 자이 가 사얌에서 만납시다.
1: 저기
0: 나이 가 수쿤빗에서 만납시다. 파라곤에서 만납시다. 르마이고 리악 브라테르와 짱와 따레고 다이가 한국에서 만납시다. 포칸티 까울리 레오 서울에서 만납시다. 포칸티 서울
1: 다 법관 티 롱리엔 이거 다 있으면
0: 가 학교에서 만납시다. 거프리안 사탄티 다일러이 가 레오고 만날까요? 포칸 디마이 거 만납시다. 복간 가.
1: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละครับ
0: ค่ะเมื่อไรคือว่าอันเจ
1: อันเ
0: แ
1: จ
0: ล้วตอบได้บอกได้ว่าอันเจมันนัลกายออ
1: ันเจมันนั้นกายอ
0: ันเจมันนัลกายพบกันเมื่อไรดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี้
1: ครับ
0: เดย์มันนับสิดา
1: เดี๋ยวมันนับชีต
0: เด
1: า
0: ย์คือพรุ่งนี้ใช
1: ค
0: ่
1: ร
0: ไ
1: ั
0: หม
1: บ
0: คะเดย์มันนับสิดา
1: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
0: วันเสาร์คือโทโยอิลนั้นโทโยอิเร่มันนับสิดา
1: ครับ
0: ต้องใช้แอด้วยกันนะคะ
1: ต้
0: เว
1: องเป็
0: ล
1: น
0: า
1: ตัวชี้
0: ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้แอ
1: ครับ
0: 오늘만납시다내일만납시다ได้แต่ว่านอกจาก오늘내일วันนี้พรุ่งนี้뭐เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอด้วยค่ะโทโยอิเร่มันนับสิดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: รับ
0: คะภาษาเกาหลีว่าจูมาล
1: ทูมาล
0: จูมาลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสิดา
1: อ๋อทูมาเร่มันนับชี
0: ค
1: ต
0: ่
1: า
0: ะ
1: เหมื
0: จ
1: อน
0: ู
1: กับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
0: ใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสิดาใช
1: คร
0: ้
1: ับ
0: ได้ค่ะ
1: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
0: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้ไกล
1: บอกให้ไก่ย
0: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
1: อ๋
0: ค
1: อใ
0: ำ
1: ช
0: ศ
1: ้
0: ัพท์
1: ก
0: ส
1: ั
0: ุ
1: บผ
0: ภ
1: ู้ใหญ
0: า
1: ่
0: พ
1: ได้เหมือนก
0: ใช
1: ั
0: ่
1: น
0: ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้ก้า
1: แค่นี้เองเหรอครับ
0: ได้ค่ะแต
1: อ
0: ่
1: ๋อ
0: ว่าก็ยังไม่แน่ใจยังไม่สนิทกัน
1: ครับ
0: บอกให้ไกล
1: ใช่
0: บอกให้ไกลทำอะไรกันดีคะหร
1: ใ
0: ื
1: ช
0: อว่
1: ้
0: าครับ
1: ภาษาสุภาพดีกว่าบอกให้ไก่ยเพื่
0: ค
1: อค
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ามแน่นอนนะ
0: ค
1: คร
0: ่ะ
1: ับ
0: แล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับสิดาคาเฟ่กับสิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะคอฟฟี่를마십시다คอฟฟี่를마십시다นี่
1: คร
0: เป
1: ับ
0: รียนคำศัพท์ได้เลยค่ะ
1: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าเอ๊จะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อน
0: ค
1: ดื
0: ่
1: ่
0: ะ
1: มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับ
0: แล้
1: ส
0: ว
1: มมุติดื่มกาแฟและนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
0: ถึงซานฮับสีดาถึงซานฮับสีดาแค่
1: คร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้ก็ได้ค่ะ
1: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
0: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
1: แต
0: เ
1: ่
0: ล
1: ว
0: ย
1: ่า
0: ค่ะ
1: คนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิ
0: อ๋อ
1: ไปทะเลชวนเรายังไงดีครับ
0: พาดาเอขับสีดาทะเลคือพาดาพาดาเอขับสีดาใ
1: ค
0: ช
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ได
1: ด
0: ้
1: าเอ
0: ค่ะ
1: ครับจีตาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครั
0: ไ
1: บ
0: ด้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
1: ครับ
0: ฮังกูเก้ขับสีดาตุนซีฮังกูเก้ขับสีดาหรือตุนซีฮังกูเก้กัดชีขับสีดากัดชีด้วยกันนะค
1: อ
0: ะ
1: ๋อ
0: กัดชีขับสีดาใช้ได้ค่
1: เ
0: ะ
1: หมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะ
0: ไ
1: ค
0: ด
1: รับ
0: ้
1: แม
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ시청자 여러분 안녕히 계세요 다음에 또 만나요
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนช
0: อลอ๋อจะแยกกันนะครับ
1: แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้รึทายอ่ะจีฮัตชอลใช้รึทายอ่ะเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดพอจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดรึทายอ่ะหรือว่ารึทายอ่ะข้างหน้ามีอาศัยคำสับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กตุ๊กก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กตุ๊กก็เรียกชื่อไทยตรงตาตุ๊กตุ๊ก
0: ตุ๊กตุ๊กเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กตุ๊กไทยตุ๊กตุ๊กมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กตุ๊กไปตุ๊กตุ๊กไทยใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะคร
1: ับใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้รึออโต้ไบค์รึไทยเครื่องบินก็비행기비행기ไม่มีตัวสะกด비행기를타요ก็를타요หรือว่า를타요เปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
0: นั่งอะไรประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าที่สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล์
1: ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็
0: สถานี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือจีฮาชอลยกขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่าจีฮาชอลยกเอโซไทโ
0: ยแสดงว่าคำว่าออดีเอโซไทโยเนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะออดีเอโซไทโยแล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็คงฮางเอโซทาย
0: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะก็คงฮางเอโซทายแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่าก ิ
0: จชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซทายเปลี่ยนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหม어떻게อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게가요นั่งรถเมล์ไป버스를타고가요고가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จู่ๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็버스를타다แล้วไป
0: ครับ
1: 버스를타고가요
0: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่น สยามไปยังไง
1: อ๋อได้ค่ะสยามเอ๋อ어떻게가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอ๋จะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ๋อ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를타고가요타고가요ก็นั่งไปขึ้นไปนะคะ BTS를타고가요เช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게가요한국에어떻게가요어디지않고난
0: 크랑비바이
1: 비행기를타고가요비행기를타고가요
0: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่าไงด
1: ีครับลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
0: ครับ
1: ก็ที่จันลงที่김해공항ค่ะ김해공항ก็김해에어포트นะคะ
0: เป็นชื่อสนามบิน
1: สนามบินก็ที่จันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือ김해공항ท่านจันก็บอกได้ว่า김해공항에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นที่จันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS를타요แล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเดียวยก
0: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถ อย่างนี้นะครับ
1: ก็คาราทไทยคาราทไทยก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอโซคาราทไทยโอดีเอโซคาราทไทยก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นต่างได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะ
0: ได้
1: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทไทยบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็โอดีโรขายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะโอดีโรขายทางไหนโอดีโรไปทางไหนคะโอดีโรขายก็ไปสยามโรขายไปสยามไปทางสยามสยามโรขายได้ค่ะโอรุนจกโรขายโอเวนจกโรขายโออัพโรขายโอทีโรขายโอไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
0: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
1: เติมไปได้ก็คอรอซอขายโ
0: อคอรอซอขายโ
1: อค่ะคอรอซอว่าเดินไปคอรอซอขายโ
0: อ
1: ใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก
1: ็
0: เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
1: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะคอรอซอขายโอใช้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: ที่ไหนกันคะ
3: ตลาดนัดกันสิต
2: าตลาดไปยังไงร
3: ถไฟขึ้นไปค่ะร
2: ถไฟที่ไหนลง
3: บอชินยอกที่ไหนลง
2: ครับวันนี้พบกัน
3: ค่ะวันนี้พบกันค่ะ
2: วันนี้พบกันค่ะตลาดไปยังไงรถไฟขึ้นไปค่ะ시장에어떻게가요?

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ฮะแย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่4
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็รับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA จะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า

0: แล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

รียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัส
1: สว
0: ด
1: ั
0: ี
1: สด
0: ค
1: ี
0: ่
1: ค
0: ะ
1: รับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะครับและทาง Facebook Fanpage สรานรมเรดิโอนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
2: มารีน่ามัสยาศิริมาเตยนันค่ะ
3: แทมมี่สุภานทิศิรินวงศ์ค่ะ
1: เรา3คนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สำหรับช่วงแรกนะครับมีอะไรมาฝากแฟนๆครับวันนี
2: ้ก็เหมือนพี่ชอนเล่าให้มารีน่าฟังอยู่วันก่อนว่ามันมีวันอะไรพิเศษ
1: ใช่ก็คือเมื่อวันอังคารที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีใครทราบบ้างครับว่าเป็นวันอะไร
3: วันอะไรคะพี่ชอน
1: เป็นวันความสุขสากลครับ
3: อ๋อ
1: นะครับเริ่มต้นกันด้วยความสุขเลยนะเอาความสุขมาฝากแฟนๆรายการนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เขาก็บอกว่าเมื่อวันที่20เนี่ยครับเป็นมีนาคมเนี่ยเป็นวันความสุขสากลของโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันสามารถสร้างได้ทุกวันนะครับโดยการที่ว่าคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆชีวิตเราก็จะดีตามไปด้วยนะครับเหมือนที่พวกเราคิดจะหาสาระดีๆมาฝากแฟนๆรายการใช่ไหมครับโอเค
2: แต่ก็เหมือนกับจะมีข่าวไม่ดีในแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมคะวันก่อนเหมือนแทมมี่เล่าให้มาริน่าฟังเหมือนกัน
3: ใช่เมื่อวันที
1: ่เป็นข่าวอะไรครับเนี่ย
3: เป็นข่าวที่น่าเศร้ามากเลยค่ะ ข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่19มีนาคมนะคะเป็นข่าวที่สะเทือนใจคนทั้งโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บข่าว BBC Al Jazeera หรือ News 24นะคะเขาก็ได้มีข่าวนี้ปรากฏบนเว็บไซต์ค่ะเกี่ยวกับไรโนสีขาวเพศผู้ได้เสียชีวิตลงแล้ว
1: ขาวเพศผู
2: ้มันเป็นสายพันธุ์ใช่ไหมคะสายพันธุ์หนึ่ง
3: สีขาว
1: ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของโลก
3: เป็นเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกค่ะได้
1: เสียชีวิตลงแล้วนะเศร้ามากเลย
3: ในวัย45ปี
2: อ๋อนี่ไงตามรูป
1: แฟนๆจะเห็นนะ
2: เขาชื่ออะไรอะคะทาม
3: ีเขาชื่อซูดาน
2: ค่ะตลกทำไมเขาถึงชื่อซูดานอะ
3: เพราะว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ที่ดีในแอฟริกาค่ะใช่เขาก็เลยได้ชื่อว่าซูดานจะได้แบบเป็นสัญลักษณ์

0: มาจากแอฟริกา
1: อ๋อแล้วที่แทมมี่บอกว่าเป็นเพศเป็นตัวไรโนเพศผู้ที่เสียชีวิตไปแต่ว่าเหมือนกับยังมีเพศอื่นอีกนะคะ
0: มีเพศเมียอีก2ตัวค่ะแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามีแต่เพศเมียไม่มีเพศผู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องพึ่งนักเทคนิคทางสัตวแพทย์นะในการผสมหลอดแก้วเพื่อที่จะไม่ทำให้สายพันธุ์นี้สูญพันธุ์นะคะ
2: ก็คืออาจจะมีการเก็บสารพันธุกรรมนะครับเพื่อจะหวังว่าถ้ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้มีการผสมเทียมได้ในอนาคตก็จะนำเชื้อของเจ้าซูดานเนี่ยซึ่งเป็นแรดเพศผู
1: ้
2: แรดขาวเนี่ยนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งจากพวกเราไปแล้วเนี่ยมาผสมเทียมในอนาคตพวกเราก็ต้องคอยลุ้นกันนะฮะให้มีเจ้าซูดานน้อยเกิดขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะจะได้ไม่จะได้สืบพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเนาะไม่งั้นจะไม่มีอีกแล้ว
2: เราก็เศร้าเนาะเพราะมันเกิดในยุค ของพวกเราพอดีไง
1: ใช่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อยมากในยุคนี้ใช่ก็การแบบสัตว์เอ็นเดนเจอร์
2: สัตว์ที่เริ่มสูญพันธุ์ไปทีละพันสองพัน
1: เอามาพูดเรื่อง positive กันไหมรู้สึกว่าจากแบบวันมีความสุขกลายเป็นข่าวที่เศร้ามากเลยแล้วมาพูดถึงซาฟารีกันดีกว่าตามที่พี่ชอมพูดไว้อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเรื่องซาฟารีในแอฟริกานะครับว่าจะเอามาฝากแฟนๆรายการนะฮะ
1: พี่ชอนเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะเคนยา
2: ใช่ครับดูแลเคนยาและก็แอฟริกาตะวันออก
1: ซึ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นฝั่งที่ดังมากในด้านของการท่องเที่ยวซาฟารี
2: ชอ
1: นมาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมว่าไอ้ซาฟารีนี่มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรละ
2: คือจริงแล้วเนี่ยคำว่าซาฟารีจริงๆนะครับก็คือแปลว่าป่าขนาดใหญ่ที่สัตว์ป่าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยสามารถจะเข้าไปดูหรือไปส่องสัตว์เหล่านั้นได้ในระหว่างที่ขับรถเข้าชมหรือที่เราเรียกว่าเกมไดรฟ์ซึ่งในการขับรถเข้าชมในแต่ละครั้งหรือเกมไดรฟ์เนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์ประเภทไหนบ้างเราเจอกี่ชนิดจะต้องไปล่าเอาเอง
0: เพราะ
2: ว
0: ันนี้ก็ต้องแรนดอมเอาเอง
2: ต้องแรนดอมต้องส่องต้องแบบไปคอยจ้องติดตามมันนะฮะนี่คือความสนุกตื่นเต้นของการท่องเที่ยวซาฟาร
1: ีก็เลยชื่อว่าเกมไดรฟ์ใช่ไหม
2: เป็นที่มาของคำว่าเกมไดรฟ
1: ์ก็เราในเนี่ยถ้าเราดูแผนที่ของแอฟริกาเราจะเห็นว่าซาฟารีส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในฝั่งที่พี่ชอนดูแลก็คือฝั่งตะวันออก
2: ส่วนใหญ่จะเป็นแอฟริกาตะวันออก
1: แล้วก็มีทางใต้
2: นิดนึง
1: แล้ววันนี้เรามาพูดถึง10อันดับแรกไหมที่คนแบบถ้าไปแอฟริกาจะต้องไปซาฟารี1ใน10นี้หรือว่าทุกที่ในลิสต์นี้ไหมทามี
0: ่ได้โอเคอันดับแรกนะคะเป็นที่น่าสนใจก็คืออุทยานบาวินดีอิมเพรทับเบิลฟอเรสต์ค่ะซึ่งอยู่ในอูกันดาค่ะใช่เป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้มีทั้งภูเขาไฟแล้วก็ทุ่งหญ้ารวมไปถึงน้ำตกที่สวยงามด้วย
1: ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาภาพขึ้นมาให้ดูไหมก็จะเห็นว่ามันออกไปทางป่าแบบป่
2: า
1: ดิ
2: บ
1: ป่าด
2: งดิบ
1: ใช่
2: เขียวมากเลย
1: แล้วก็แบบจะดังเรื่องกอริลลาใช่ไหม
2: มีลิงกอริลลาด้วย
1: น่าสนใจมาก
2: ซึ่งจริงแล้วลิงกอริลลาเนี่ยจะมีที่2ประเทศก็คือที่ยูกันดากับรวันดานะครับ
1: เดี๋ยวรอนว่าเมรีน่ามาฝาก
2: อ
1: ีกในลิสต์เหมือนกัน
2: เดี๋ยวมี
1: ติดลิสต์ติดลิสต์ใช่ใช่ติดลิสต์แน่นอน
0: ต้องรอฟัง
1: ใช่ก็ที่2เรามาพูดถึงอุทยานอีโทชาค่ะซึ่งอยู่ที่ประเทศนามิเบียซึ่งอีโทชานี่จะดังเพราะว่าจะมีช้างที่ตัวสูงที่สุดในโลก
2: อ๋ออยู่ที่นั่นเหรอครับ
1: อยู่ที่อุทยานนี้ใช่ค่ะมันก็จะออกเป็นทางอุทยานออกแห้งๆนิดนึงจะไม่ค่อยเหมือนกับป่าของแทมมี่ก็จะมีพวกแรดดำที่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหมือนกันมีตัวชีต้าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ชอน
2: เสือชีต้า
1: เสือชีต้าอ๋อโอเคแล้วก็จะมีเหมือนกับไม่ใช่ภูเขาไฟแต่จะมีแบบแลนด์สเคปที่ค่อนข้างเป็นหินนะคะจะคนละสไตล์กันตามนี้เลยค่ะ
2: ตามรูปนี้เลย
1: จะค่อนข้างออกแห้งๆเป็นหินใช่ก็จะแตกต่างจากของแทมมี่นิดนึง
0: น่าสนใจเหมือนกัน
1: ใช่ก็น่าสนใจเท่ากันใช่
2: แล้วที่สาม
0: ก็คือโชบ National Parkในบอสวานาค่ะเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางภูมิหลากหลายทาง
2: ภูมิประเทศ
0: แล้วก็แบบมีทรัพยากรที่ดีๆแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายค่ะ
2: น่าสนใจนะครับที่บอสวานาก็มี
0: อ
2: ันนี้จากรูปเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่ง
0: เป็นรูปช้างก็มีช้างตัวใหญ่ๆน่าสนใจที่นี่
1: เหมือนกันเนาะ
2: และแห่งที่4ครับ
1: แห่งที่4ก็อยู่ภายใต้ความดูแลของพี่ชอนนะคะคืออุทยานมาไซมาร่าค่ะ
2: มาไซมาร่านี่มีชื่อเสียงมากเลย
1: ดังมากดังมากมันดังมากเพราะว่าเราสามารถไปพบกับสัตว์ Big Five ของแอฟริกาได้ซึ่งในช่วงที่2ของรายการเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพูด
2: เดี๋ยวอุบไว้ก่อน
1: ใช่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนคือไม่แน่จะไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่า มาไซมาราเป็นที่ที่ดังจริงๆ
2: ที่หนึ่งที่คนไทยรู้จัก
1: ใช่ทั้งคนไทยคนทั่วโลกเลยพี่ชอนเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็มันมีสัตว์บิ๊กไฟฟ์ที่ในแอฟริกาถ้าไปต้องให้เจออ่ะอุไว้ก่อนลองไปช่วงหน้าแล้วกัน
2: แห่งที่5ครับ
0: แห่งที่5ก็คือวาร์กเนชั่นแนลปาร์คค่ะอยู่ที่ซิมบับเวค่ะ
2: ซิมบับเว
0: อันนี้ก็จะมีทะเลทรายที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเลคแหล่งน้ำแล้วก็ป่าที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเป็นอุทยานที่ดังมากของซิมบับเว
2: นี่ฮะแล้วแหล่งที่6ล่ะครับ
1: แหล่งที่6คือที่เซาท์แอฟริกาค่ะชื่อครูเกอร์
2: อันนี้ดังมากก็
1: ดังเหมือนกันใช่
2: ไม่แพ้เคนยานะคร
1: ับใช่จริงๆก็คือมันก็อยู่ในโซนคล้ายๆกันyou know ทาง
2: จะ
1: ติ ดใช่ทางใต้ติดอยู่ทางนั้นซึ่งเป็นอุทยานที่เก่าที่สุดของแอฟริกาแล้วเขาถือว่าเป็นอุทยานที่ถูกเขาเรียกเมนเทนที่ดีที่สุด
2: well maintained มีการดูแลรักษาสภาพอย่างดี
1: ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะมันอยู่ในเซาท์แอฟริกาด้วยแล้วเขาค่อนข้าง give priority ในการดูแลอุทยานอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในอุทยานที่สามารถไปดู Big Five ได้เหมือนกันก็จะหาได้ง่าย
2: แล้วแหล่งที่7ล่ะครับ
0: แหล่งที่7ก็คือ Volcanoes National Park นะในรวันดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งป่าดิบชื้นค่ะแล้วก็มีภูเขาไฟหลายที่น่าสนใจค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากดูภูเขาไฟก็สามารถมาที่นี่ได
2: ้มีภูเขาไฟให้ดูด้วยอ๋อนี่ฮะลิงกอริลลาผ่านไปแล้วต่อไปแหล่งที่8
1: แหล่งที่8ของเราจะอยู่ที่แซมเบียค่ะก็จะออกมาทางใต้เหมือนกันมันจะชื่อว่าซัมเบซีภูเขาซัมเบซีในภาษาอังกฤษคือซัมเบซีแวลลี่ซึ่งจะไม่ค่อยดังเท่ากับแถวแทนซาเนียแถวเคนยามันก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างไวล์จริงๆจะอาจจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะคือไม่ได้แปลว่าเราจะไปขับในเคนยาแล้วเจอนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอุทยานมันใหญ่มากแต่ซัมเบซีจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเลยจะรู้สึกถึงธรรมชาติจริงๆจะไวล์มากแล้วคนที่ไปส่วนใหญ่จะไปดูเบิร์ดไลฟ์มากพอสมควรไปดูแบบนกไปดูพวกแบบสายพันธุ์ของนกต่างๆจะเน้นไปทางนั้นมากกว่า
2: แต่ละที่ก็แตกต่างกันไป
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วแหล่งที่9
0: แหล่งที่9ก็คืออยู่ที่ทานซาเนียค่ะชื่อว่าเซเรนเกติเนชั่นแนลพาร์คค่ะ
2: ที่นี่ก็ดังมากค่ะ
0: มีขนาดใหญ่ถึง 250,000 ตารางไม้นะคะแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายที่ให้ชมได้ค่ะ
2: แห่งสุดท้ายแล้วครับมารีน่า
1: แห่งสุดท้ายเป็นที่ที่ดังมากพี่ชอนก็น่าจะรู้จักคือโกรงโกซาค่ะอุทยานโกรงโกซา
2: ที่อยู่
1: ที่โมซัมบิกค่ะ
2: อ๋อโมซัมบิก
1: ก็โกรงโกซาจะไม่ได้ดังแค่ด้านซาฟารีบนพื้นดินจะเป็นเกาะแล้วก็เขาเรียกอะไรมารีนไลฟ์ด้วยเพราะว่าเขาบอกมันมีเกาะคอรัลไอแลนด์เยอะเกาะแบบปะการังแล้วเขาจะไปดูmarine life มากกว่าไปดู
2: สัตว์น้ำ
1: ใช่ไปดูสัตว์น้ำต้องขอโทษด้วยไปดูสัตว์น้ำมากกว่าไปดูสัตว์แบบที่ใช่ที่เราพูดถึงใน9ที่แรกซึ่งกรองโกซาเนี่ยก็เคยเป็นอุทยานที่ดังมากแล้วคนไปกันมากพอสมควรแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสงครามในบริเวณนั้นนะคะที่ทำให้ทรัพยากรมันไม่อำนวยต่อนักท่องเที่ยวมันก็เป็นแบบพาร์คที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเป็นอุทยานใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่สุดแต่ก็ดังเหมือนกันค่ะ
2: ทีนี้เนี่ยมีเกรดนิดนึงว่าคนไทยก่อนที่จะไปแอฟริกาเนี่ยก็ต้องฉีดยา
1: ใช่ใช่
2: อันนี้สำคัญนะครับ
1: ใช่พี่ชอนช่วยอธิบายขั้นตอนในการเตรียมตัวไปแอฟริกา
2: เพื่อไปตัวไปแอฟริกาสั้นๆเลยนะครับหนึ่งเลยคือจะต้องฉีดยานะครับป้องกันโรคที่ควรจะต้องฉีดเลยก็คือมีป้องกันโรคไข้เหลืองนะครับแล้วก็ไข้กันหลังแอนนะครับ
1: แล้วอย่างเช่นถ้าเราจะไปเคนยาเนี่ยชาวไทยนี่ต้องเนื่องจากเคนยาเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดในการเข้าไป access safari อย่างเงี้ยค่ะพี่ชอนแนะนำว่าการขอตัวลงตาขอวีซ่าอย่าง
2: น
1: ี้มันยากง่ายเท่าไหร่คะ
2: เดี๋ยวนี้สะดวกมากนะครับเพราะว่าคนไทยถ้าจะไปเคนยาก็สามารถขอวีซ่า on arrival นะครับได้ที่ท่าอากาศยานที่กรุงไนโรบีแล้วก็ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นในเคนยาครับ
1: แล้ววีซ่า on arrival นี่มันไงคะพี่ชอน
2: ก็คือแค่เรายื่นพาสปอร์ตไปแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อเราไปถึงที่สนามบิน$50ก็เข้าประเทศได้เลย
1: ก็คือเขาอำนวยให้นักท่องเที่ยว
2: ค่ะเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะก็ในช่วงที่2เนี่ยเราจะกลับมาพูดกันเกี่ยวกับโดยกับซาฟารีอีกรอบนึงเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์
2: แต่ช่วงที
1: ่
2: 2เนี่ยบอกเลยว่าวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์อยู่ที่เคนยามาเล่าให้กับแฟนๆรายการได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วซาฟารีเนี่ย สนุกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
1: ใช่แล้ว
2: น
1: ะก็มาย
2: ังไงก็ต้องฝากแฟนๆติดตามกันช่วงที่2ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
1: ค่ะ

0: ครับสำหรับช่วงที่2นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์เดินทางในแอฟริกานะครับก็คือพี่อธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับก็ขอเรียกว่าพี่อ๋องแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเราอยากให้พี่อ๋องช่วยแนะนำตัวด้วยครับ
1: ได้ครับสวัสดีครับผมอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการจากกรมยุโรปครับ
0: ครับช่วยเล่านิดนึงครับว่าทำไมพี่อ๋องถึงคุ้นเคยกับแอฟริกาเป็นพิเศษอะครับพี่
1: เพราะว่าได้ไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับเป็นเวลา4ปีด้วยกันนะครับก็คือจริงๆก็เพิ่งกลับมาเมื่อต้นปี
2: ครับยังสดๆร้อนๆมีเรื่องมาเล่าให้เยอะแยะเลย
1: มากเลย
0: วันนี้เลยมีอะไรมาฝากแฟนๆรายการเยอะเลยนะคร
2: ับ ใช่เนื่องจากอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงซาฟารีใช่ไหมคะพี่ชอน
0: ใช่ครับ
2: จากที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องช่วงแรกเราจะมาเน้นที่ที่พี่อ๋องเคยไปละกันว่าในระยะเวลา4ปีที่อยู่ที่เคนยาเนี่ยได้ไป explore ตรงไหนของแอฟริกาบ้างจัดการเลยค่ะ
1: ครับก็ถ้าพูดถึงซาฟารีเนี่ยคำว่าซาฟารีในภาษาสวาฮิลีเนี่ยก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเวลาเราบอกว่าเราไปซาฟารีเนี่ยสำหรับเราก็จะนึกถึงการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ National Park ต่างๆ
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ที่พี่ประจำการที่เคนยาเนี่ยก็ไป National Park ในประเทศเคนยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขาก็จะมีทั้งจุดต่างๆของประเทศซึ่งแต่ละจุดก็จะมีภูมิประเทศมีสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยแตกต่างกันครับ
2: แล้วที่ได้ไปมาทั้งหมดกี่ประมาณกี่อุทยานนะคะ
1: โอ
2: ้แสดงว่าเยอะมาก
1: พอสมควรไม่เคยนับตัวเลขตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเคนยาเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมาไซมาร่าน
0: ะครับที่พวกเราเคยได้ยินกันนะคร
2: ับ ใช่ใช่ค่ะ
1: มาไซมาร่าเนี่ยเขาก็จะเป็นอุทยานที่ไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีความสวยงามธรรมชาติแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะมีตัวสัตว์ที่ชื่อว่าวิลเดอร์บีสต์เนี่ยคอยข้ามแม่น้ำข้ามฝั่ง
2: เหมือนในรูปนี้ใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ ที่เราเห็นแบบนี้นะครับ
1: ครับ
2: wow.
1: ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะมีช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาของทุกปีก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของมาไซมาร่า
0: เรียกว่าอะไรนะครับมีคำเฉพาะ
1: มันเรียกว่า migration
0: great migration นะครับ
1: เพราะว่ามาไซมาร่าเนี่ยจริงๆมันมีชายแดนติดกับแทนซาเนียเซเรนเกติของแทนซาเนียเพราะนั้นพื้นที่เนี่ยมันจะใหญ่มากและในช่วงเวลากลางปีเนี่ยกรกฎาสิงหาเนี่ยพวกวิลด์บีสต์เนี่ยมันก็จะอพยพจากแทนซาเนียข้ามฝั่งมาเคนยาแล้วก็โอ้โหจะมีเป็นล้านๆตัวเลยแล้วมันก็จะมีแม่น้ำมาล่าอย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้ครับ
0: ซึ่งในแม่น้ำก็จะมีจระเข้อยู่หรือเปล่าครับพี่อ๋อง
1: ใช่
2: แล้วมันแล้วเขาอยู่โคฮาบิตยังไงคะเขาก็ข้ามเฉยๆก็
1: เป็นธรรมชาติของมันนะครับก็จะมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่
0: า
1: เพราะว่าพอเขามีปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยเขาก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาระหว่างข้ามเนี่ยแน่นอนว่าเขาข้ามเพื่อไปหาอาหารแต่ในน้ำเนี่ยก็มีคนที่รอรับอาหาร
0: ล่า
1: ใช่นักล่าอยู่นะเหมือนกัน
2: จ้าครอบไลฟ์
0: แค่เกริ่นนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับแต่นี้อยากให้พี่อ๋องช่วยเล่าซิว่ารูปแบบการท่องเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าคนไทยอยากจะไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยจะต้องทำยังไงครับไปกับทัวร์หรือไปเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่สถานทูตก็จะมีคนขอคำแนะนำเยอะมากว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวต้องทำอะไรยังไงนะครับการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าเอาให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยพื้นที่เนี่ยก็คือไปกับทัวร์พอแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่เคนยาเองเนี่ยก็ไปกับทัวร์ง่ายที่สุดนะครับการไปอุทยานแห่งชาติการไปซาฟารีเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าพักนะครับ
2: ก็เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมคะก็มีค่าเข้า
1: อุทยานแล้วก็นำรถไม่ว่าจะเป็นรถเช่ารถส่วนตัวเนี่ยเข้าไปชมสัตว์ที่อยู่ข้างใน
2: นำรถส่วนตัวเข้าไปได้เหรอคะ
1: ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นรถ4 wheel ที่สมบุกสมบันแล้วก็คนขับรถเนี่ยมีความชำนาญนะครับแต่ปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเอารถของเราเข้าไปหรอกเพราะหนึ่งก็กลัวรถเราพังด้วยแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้เรื่องทิศทางภายในที่
2: ใช่เพราะมันไม่ได้มีป้ายคอยบอกว่าไปทางนี้ไปดูสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่สุ่มมาก
1: ใช่ครับ
0: คือเราจะไม่รู้เลยว่าใน1วันเนี้ยที่เราไปซาฟารีเนี่ยจะเจอสัตว์กี่ประเภทใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้
2: เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่พี่อ๋องใช้ตอนไปที่เคนยาเนี่ยหนึ่งอุทยานนี้ใช้เวลานานไหมครับไปอยู่นานไหมอยู่กี่วันข้ามคืนหรือยังไงคะ
1: จริงๆมันสามารถมันแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วก็ขนาดของพื้นที่บางอุทยานเนี้ยก็สามารถใช้เวลา 2วัน1คืนก็ได้แต่อย่างมาไซมาร่าเนี่ยมันพื้นที่ใหญ่ก็แนะนำว่าไปแล้วเนี่ยก็ควรอย่างน้อย3วัน2คืนนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่พักที่อยู่ในอุทยานแล้วก็นอกอุทยานเวลาเราซื้อแพ็คเกจทัวร์เนี่ยมันก็จะรวมหมดเลยตั้งแต่ค่ารถเช่าค่าไกด์ไกด์ก็คือคนขับรถนั่นแหละแล้วก็ค่าที่พักรวมอาหารด้วย
2: ฟังดูหรูหรามากเลยค่าใช้จ่ายต้องสูงไหมคะอย่างนี้เนี่ย
0: สูงไหมครับพี
1: ่ก็ต้องยอมรับว่าการเที่ยวในแอฟริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งสำหรับคนไทยหลายๆท่านนะครับพอดูงบประมาณที่ต้องใช้ในการท่องเที่ยวในเคนยาเนี่ยก็จะตัดสินใจว่างบเท่านี้ไปเที่ยวยุโรปดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะถ้ารวมค่าเครื่องบินด้วยอะไรด้วยก็เป็นหลักแสนเหมือนกัน
2: เป็นหลักแสนว่ะแต่ก็คุ้มใช่ไหมคะประทับใจไหมเอ่ยตอน
1: คุ้มแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตอนพี่ไปเนี่ยคือพี่ก็จะได้เรทของคนที่เป็นเรสซิเดนต์เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นก็จะไม่แพงเท่ากับนักท่องเที่ยวจากข้างนอกที่เข้ามานะครับ
2: ถึงได้เก็บหลายอุทยานใช่ไหมคะหลายที่มากเลย
1: มันเป็นโอกาสครับ
0: น่าสนใจมากเลยนะครับ
2: ค่ะ
0: ท่านี้เนี่ยเข้าใจว่าการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปล่าหรือว่าการไปดูสัตว์ใช่ไหมครับท่านี้เนี่ยเวลาที่พี่ไปเนี่ยก็คือว่าได้พบกับสัตว์หลากหลายชนิดไหมครับแล้วก็ได้พบกับสัตว์ที่หายากหรือเปล่า
1: ก็แล้วแต่อุทยานด้วยนะครับแต่ละที่ก็จะมีสัตว์ที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ว่าเวลาไปเคนยาเนี่ยก็จะพูดถึงบิ๊กไฟฟ์ไม่รู้น้องเคยได้ยินหรือเปล่านะครับบิ๊กไฟฟ์ก็จะมีไม่รู้ไล่ครบหรือเปล่านะครับมีสิงโตเสือดาวช้างแรดแล้วก็ควายป่า
0: ซึ่งพี่อ๋องเห็นครบหรือยังครับ
1: อันนี้ครบ
2: ว้าว
0: ครบแล้ว
1: แต่ก็มันดวงด้วยเพราะว่าการไปดูสัตว์เนี่ยก็ถึงเรียกว่าเกมไดรฟ์นะครับมันก็คือเหมือนกันมันบอกไม่ได้หรอกว่าการออกรถไปครั้งนี้เราจะเจออะไรมากน้อยเท่าไหร่มันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1รอบหรือเปล่าถึงจะเจอครบทุกตัว
2: โอ้แสดงว่าใน3วัน2คืนที่ไปอยู่นี่ไม่ได้แปลว่าจะได้เจอสัตว์ทุกตัวที่เราอยากเห็นเลยต้องไปล่าหามันเพื่อดูจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าสัตว์เขาอยู่ตามธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่สวนสัตว์เปิดมันไม่ใช่ที่ที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าตรงไหนมันอยู่อะไรยังไงคือคนขับรถก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัวว่าเอ๊ะปกติฝูงจะอยู่แถวไหนอะไรยังไงแล้วก็ขับไปดู
2: เขาก็ต้องสุ่มบริเวณที่มันอาจจะไปกินไป
1: เวลาไหนนอนเวลาไหนล่า
2: แสดงว่าเราต้องเลือกไกด์ที่เชี่ยวชาญมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าเลือกไกด์ที่แบบเพิ่งไปทำปี2ปีอะไรอย่างนี้เลย
1: แต่ส่วนใหญ่เคนยาไกด์ของบริษัททัวร์ก็มีความเชี่ยวชาญและก็ให้ข้อมูลนอกจากขับรถเขาให้ข้อมูลด้านเรื่องชีววิทยาเรื่องสัตว์อุปนิสัยที่อยู่อาศัยอะไรได้หมดเลยครบ
2: แสดงว่าได้ข้อมูลมากด้วยนอกจากจะได้เห็นสัตว์
1: ใช่ถ้าคนที่ชอบเรื่องอย่างเงี้ย
0: ชอบเกี่ยวกับสัตว์
1: จะดีคร
2: ับแต่ต้องเป็นคนใจเย็นไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าไปถึงเจอเลยเราต้องขับไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องไปล่าหาอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะคือพี่อ๋องต้องแบบใจเย็นมากไหมตอนไปทริปนี
1: ้แน่นอนก็คือเวลาเราไปมันก็ด้วยธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เร่งรีบเราก็เพลิดเพลินกับคือนอกจากสัตว์เนี่ยมันก็จะมีภูมิประเทศมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าสวยงามให้เราเอนจอยไประหว่างทาง
0: อย่างรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่พี่อ๋องถ่ายมาเองเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือนกอะไรครับ
1: อันนี้ยูกันดาคราวด์เครนครับ
2: ก็จะเป็นพาร์ติคิลาร์เลยก็จะเป็น
1: แต่นกตัวนี้สวยมาก
0: สวยจริง
2: นะจากรูปก็สวยมากเลยค่ะ
1: นกประจำชาติของยูกันดาด้วยถ้าดูใน
2: เพราะฉะนั้นนี่ถ่ายจากที่ไหนอะคะ
1: อันนี้ในเคนยาครับเขาก็จะเป็นสัตว์ที่ในเคนยาเหมือนกัน
0: ครับท่านี้อยากให้พี่อ๋องแนะนำซิว่าถ้าคนไทยอยากจะไปซาฟารีเนี่ยฤดูกาลไหนที่เหมาะที่จะไป
2: สู่ที่เคนยาละกันเนาะ
1: ครับจริงๆก็มันไปเที่ยวได้ตลอดปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปมาไซมาร่าเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปช่วงกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับเพราะจะเป็นช่วงที่วิวเดอะบีสต์มาเยอะแล้วก็จะมีการข้ามแม่น้ำไปใหม่ที่เล่าไปตอน
0: ช่วงที่สัตว์อพยพกันนั่นเองนะครับ
1: แต่คราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงไหนราคาตั๋วเครื่องบินอะไรยังไง
2: ก็คือก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงเนาะไปถึงเคนยาใช่ใช่มีข้อเหมือนมีข้อเสนอแนะให้กับคนไทยที่จะไปเหมือนกำลังจองตั๋วแล้วพร้อมไปแล้วกำลังจะไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาไปถึงเตรียมตัวยังไงเอ่ยประมาณนี้พอไปถึงแล้วอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับก็โอเคการในเข้าไปในอุทยานเนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องพึงระลึกไว้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของเขาก็คืออุทยานก็คือพื้นที่ปกคุ้มครองสัตว์ป่า พราะนั้นเราจะต้องไม่ทำอะไรที่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าก็พื้นฐานก็คือไม่ส่งเสียงดังไม่ให้อา

0: ราะว่าเขาหากินตามธรรมชาติ ไม่ลงจากรถเพราะอย่าลืมว่านอกจากสัตว์สวยงามแล้วก็มีสัตว์ล่าเนื้อที่พร้อมจะทำร้ายเราเหมือนกัน
2: อันนี้
0: คือพื้นฐานของการไปเที่ยว
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะอันนี้สำคัญมากมาก
2: คือไม่ใช่ว่าจะเตรียมอาหารไปเพื่อยื่นให้กับสัตว์นี่ไม่อันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาด
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะไปแล้วลงไปถ่ายรูปนี่มันไม่ใช่อ่ะมันคือ
2: ลงจากรถก็ไม่ได้
1: ใช่เราต้องไปรักธรรมชาติจริงๆไปชมจากไกลใช่ไหมคะ
0: ต้องมีความอดทนเพราะว่าห้องน้ำไม่ได้มีให้คุณเข้าทุกจุดเวลาหิวก็ต้องเตรียมขนม
1: ไปด้วย
0: ไม่มีร้านข้าง
1: ก็คือต้องเตรียมตัวไปเองหมดเลยต้องคือวันหนึ่งต้องมีน้ำขนมข้าวอะไรขึ้นไปกับตัว
0: ใช่ครับถ้าไปทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปที่โรงแรมก็โอเค
1: แต่ความไกลอะค่ะระยะทางแบบถ้าเราออกไปแล้วครึ่งทางแล้วเราจะกลับมาเพื่อมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปอีกมัน
0: อันนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมรถเพราะว่าปกติก็ต้องเต็มพร้อมนะครับแล้วก็การชมสัตว์จริงๆก็คือจะเป็นช่วงเช้าไปเลยก
2: ็
0: คือ6โมงอาจจะก่อน6โมงนิด
2: ๆแล้วไปเช้า
0: ใช่เพราะว่าสัตว์ก็จะออกหากินตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแล้วก็อาจจะออกอีกทีตอนเย็นที่สัตว์หากินตอน 5-6 โมง
1: อ๋อมันมีช่วงพีคไทม์ของมันแล้วก็สามารถพักตรงกลางได้กลับมาที่โรงแรมอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ก็พักเหมือนกัน
0: ร้อนด้วย
1: ก็แล้วเราได้ยินถึงข้อที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาไปสัตว์ข้อที่เราควรทำแน่นอนเวลาไปคืออะไรบ้างคะแบบที่ห้ามมิสเลยไปแล้วต้องทำแล้วจะประทับใจแน่นอนอะไรอย่าง
0: เงี้ยต้องเป็นคนช่างสังเกตถ้าคือบางทีคนไทยเคยเห็นหลายท่านที่ไปนะครับนั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยหรือว่ารอให้คนขับรถบอกอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเนี่ยมันจะมีมันจะเริ่มมีการแข่งขันว่านั่งด้วยกันแล้วใครเห็นก่อนเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ตามข้างทางครับแล้วก็สัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีใช่แล้วมันก็จะมีพฤติกรรมแต่ละครั้งไม่เหมือนกันม
1: ัน
0: จะมีแล้วถ้าคนชอบถ่ายรูปเนี่ยม
2: ัน
0: ก็จะดีมากก็ได้ไปฝึกฝนกัน
1: แสดงว่าพี่หยองนี่เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะเพราะรูปสวยมากรูปสวยจริงๆเหมือนนัทจิโอเลยสวยจริงๆค่ะ
0: ขอบคุณครับก็ได้ไปฝึกพัฒนามาจากการไปเที่ยว
1: ในครั้งนี
0: ้ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณพี่หยองมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับซาฟารีกับเราวันนี้
2: ใช่ทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับซาฟารีเยอะขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวหนูจะกลับไปจองตัวเตรียมตัวไปดีกว่า
2: จะไปเหมือนกัน
1: ไปด้วยกันค่ะพี่ชอย
2: ไปด้วยกันนะครับแล้วอยากเชิญชวนแฟนๆก็ถ้าสนใจก็ไปเที่ยวซาฟารีกันนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สถานทูตของเราที่ไนโรบีก็สามารถเป็นแบบที่กระจายข้อมูลได้สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างที่พี่หยองเขาบอกไว
2: ้
1: ก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นแอฟริกาแล้วอาจจะยากในการไปไม่มีคนช่วยที่เคนยา
2: ได้เพราะว่ามีสถานทูตไทยที่ไนโรบีประเทศเคนยาดูแลอยู่นะครับ
1: ค่ะก็สำหรับอาทิตย์หน้าพี่ชอนว่าเราจะนำเสนออะไรนะคะ
2: สำหรับอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินแอฟริกาครับหลายๆท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็อาหารเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาแนะนำกันนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
2: นะครับอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับซาฟารีในเคนยานะครับกับแฟนๆรายการของเรา
1: ค่ะมาส่วนนี
2: ้สำหรับวันน
1: ี้ไปก่อนไหมคะ
2: เรา3คนใช่ไหมครับก็
1: ลา
2: แฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเซดีดอชเวดากองเซดีดอนะคะถ้าหากว่าเจดีย์สุเลล่ะคะเรียกว่าสุเลเซดีดอสุเลเซดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าเป็ดนิมนต์มาเนี่ย

เวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูตะเท้าซีดีดอเลนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาวานนั่นเองเช่าทะจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนนท่านนนะคะท่าพับผ่อนนะคะก็เช่าทะจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์อ้าวมิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาลีตัวเมตาลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาลีตัวเมอ้าวจะไปฮงสาละคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระมหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นดีสามนะคะประตูเปิดดีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ย่างกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะฮะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปว่าจีดีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชวีตะกูซีดีโดตัวเต็นเดชวีตะโกซีดีโดตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชวีตะโกงค่ะนะคะชวีตะโกงซีดีโดตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชวีตะโกงนั่นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ

0: จดีย์ชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมีตาสุนะคะมิตาสุแลบเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอภิหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้ยินในละครดันดานเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาแลบเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีท่านคุณแม่แล้วก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเป็นถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่า ร่วมแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้พี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอากูนะคะอากูหรือว่ากูกูก็ได้นะคะกูกูก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเหยียนไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงละวันเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิแล้วกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะ

0: ็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลยเนี่ยไม่เสพเบียร์สิจะมาเมาเลยเนี่ยไม่เสพเบียร์สิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามะตะมีเนี่ยอัตแตอัตตุเราชื่อแต่อเมียวตาตะหยอกสยามะโกตุ้ยโพสร้างနေပါတယ်ရှင်
0: เจซูเบ้เนาะสยามตูเลบา
1: อ๋อฮ้าวล่ะเบตุตาแหละหิ
0: มองเลยะตาบาดีนี่อาลงทมิ้นอตุตุซาพุเฉิงทาจาโล
1: มีตาสุอาลงเฉิงปีทมิ้นซาจาพุล่ะนุ้ยถุยไล่ดาเนาะดาสุยินแลตวาบาสยาม
0: เจซูเบ้เนาะตวาเน่มั้ยเนาะ
2: เป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่า กับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
3: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัว
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอา

0: มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1 เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค 10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าห้ามงดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับการคมนาคมของกรุงเทพในปัจจุบันเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับยานพาหนะส่วนบุคคลเป็นอันดับแรกนะครับเรามีทางด่วนที่เอารถไปจอดทุกเช้าเคลื่อนที่ในความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับจำนวนรถก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันปัญหาจราจรถือเป็นปัญหาใหญ่ทั้งในเรื่องมลภาวะจากไอเสียที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจปัญหาสุขภาพจิตความหงุดหงิดตึงเครียดเกิดขึ้นง่ายๆและรถยนต์ยังเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนถึงร้อยละ40ของกรุงเทพผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยนึกถึงปัญหารถติดควันพิษในกรุงเทพทั้งนั้นแหละครับแล้วก็คงเคยคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะสุดท้ายเราอาจจะปัดปัญหาทิ้งโดยบอกกับตัวเองว่าเราจะไปทำอะไรได้แต่จริงๆแล้วเราทำได้นะครับ
2: เหมือนกับว่าถ้าเราว่างอย่างนี้เราอาจจะปั่นแบบเขาบ้างอะไรเงี้ย
3: ถ้าบ้านเรามันอากาศดีอะค่ะแล้วก็มันมีเลนสำหรับความปลอดภัยสำหรับจักรยานวิ่งได้นี่มันก็น่าจะดี
4: คือรถผมไม่ต้องแพงเป็นล้านอย่างเป็นอย่างรถอะไรผมก็ไปแต่หัวเขาคือไม่ต้องติดไฟแดง
5: ประหยัดน้ำมันประหยัดเชื้อชาติด้วยรถก็ไม่ค่อยจะติดด้วย
6: ถ้าทุกคนมารณรงค์กันใช่ไหมคะก็คิดมันก็ดีก็ทำได้ก็ดี
1: วันนี้ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับคนคนหนึ่งครับที่ปั่นจักรยานจากบ้านมาทำงานทุกวันเขาเลือกที่จะใช้จักรยานโดยไม่เคยปริปากบ่นเรื่องอากาศร้อนรถติดมลพิษฟังดูแล้วหัวใจสีเขียวทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญเขายังทำงานที่มูลนิธิโลกสีเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญที่ผลักดันเรื่องการใช้จักรยานในเมืองภายใต้ชื่อโครงการว่าจักรยานกลางเมืองครับ
7: สบายครับเช้าอากาศดีครับ

0: ัดได้เลยครับ
1: เครียดนั่งตรงนี้นะ
0: กำลังทำงานค้างอยู่เลยครับ
1: ปั่นมากี่โลเนี่ย
0: ก็จากบ้านเนี่ย
1: ครับผม
0: ประมาณ6กิโลครับ
1: 6กิโลอ่ะครับ
0: ใช่ฮะ
1: โอ้โหเรื่องราวของซันที่มาทำงานที่เนี่ยเป็นมาไงเอ่ย
0: ตัวผมเองก็จริงๆแล้วจบรัฐศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมมาก่อนแต่ว่ามีความสนใจอยู่แล้วครับแล้วก็ปกติตอนเรียนเนี่ยเราก็ใช้จักรยานวันแรกๆที่ออกมาเดินทางมามหาลัยที่ท่าพระจันทร์เนี่ยโหเรารู้สึกว่าการเดินทางมันยุ่งยากและใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับในการมาถึงมหาลัยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเคยขี่จักรยานอยู่เราลองเอาจักรยานมาขี่ไหมก็ไปรื้อจักรยานเก่าๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับแม่จับฉลากได้เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับเป็นแม่บ้านคันนึงแล้วก็เอามาซ่อมๆแล้วก็ขี่มาก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็เราสามารถกำหนดการเดินทางเราได้เองเราอยากไปเร็วเราอยากไปทางไหนเราอยากอยู่ตรงไหนอยากจะไปขี่จักรยานเลียบแม่น้ำชมวิวสวยๆหรือแวะซื้อของกินเราทำได้หมดจักรยานเนี่ยได้เรื่องสุขภาพออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเลือกเส้นทางไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอมลพิษเยอะรถยนต์ปล่อยท่อไอเสียใช่ไหมถ้าเราไปขี่กลางถนนใหญ่อย่างเดียวเนี่ยผมว่าโอกาสป่วยเพราะสูดอากาศพิษเนี่ยมีสูงดังนั้นเนี่ยเลยอยากจะเล่าให้คนที่สนใจอยากขี่จักรยานครับลองหาเส้นทางพวกในตอกซอกซอยที่มันแบบมลพิษน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับเส้นทางหน้าปั่นหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่า
1: ทำไมถึงมาทำงานตรงนี้ครับกับมูลนิธินี
0: ้ก็มูลนิธินี้เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแนวสิ่งแวดล้อมแบบไปรณรงค์เรียกร้อง
1: ไม่ได้ชูป้ายแบบว่า
0: ปิดถนนอะไรขนาดนั้นนะครับคือเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนกับคนในชุมชนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราอยากจะทำพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับพอเขาเปิดรับสมัครแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีก็เลยลองเข้ามา
1: แล้วโครงการนี้โครงการจักรยานกลางเมืองเนี่ยคือมันคืออะไรเริ่มต้นยังไงครับ
0: ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากเราก่อนหน้านี้เราทำโครงการนักสืบสายลมเราพาเด็กๆออกไปดูสำรวจต้นไม้นะครับดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าไลเคนซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศคือถ้าเกิดเรารู้จักไลเคนเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปมองต้นไม้ปุ๊บสามารถบอกได้ว่าสถานที่นี้อากาศดีไม่ดีอย่างเงี้ยครับเราถ่ายทอดสิ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยไปให้เด็กๆ50โรงเรียนในกรุงเทพ
1: ในเรื่องของคุณภาพอากาศ
0: ใช่ฮะให้เขาไปสำรวจคุณภาพอากาศที่โรงเรียนเขาที่สถานที่ใกล้บ้านวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับจักรยานเนี่ยฮะ
0: นี่ไงครับคือเราให้เขาสำรวจเสร็จเขาก็ส่งข้อมูลมาครับแล้วก็มารวบรวมทำเป็นแผนที่กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเรามีรถยนต์กว่า6ล้านคันนะครับคนเราประมาณ6ล้านกว่าคนรถยนต์6ล้านคันควันจากท่อไอเสียเนี่ยเป็นตัวมลพิษที่มาทำให้อากาศเราค่อนข้างแย่นะครับอยู่ในโดยรวมเนี่ยคืออยู่ในระดับแย่นะครับก็ตรงนี้มูลนิธิเราก็มองเห็นว่านี่เป็นปัญหาสำคัญที่มันฝังรากลึกมานานแล้วเราก็อยากจะลองมาขับเคลื่อนมากระตุ้นตรงนี้ให้คนในสังคมเนี่ยหันมาเห็นปัญหาตรงไหนที่แย่เรามาหาทางออกร่วมกันเราก็เลยพยายามชูประเด็นเรื่องจักรยานแต่จริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดยุทธศาสตร์เราก็คงจะรวมไปถึงการเดินทางรูปแบบต่างๆการเดินอะไรอย่างนี้ก็ยังอยู่ในแผนของเรานะครับถ้าเราอยากขับเคลื่อนประเด็นจักรยานให้สำเร็จเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการเพิ่มจำนวนคนขี่ทีนี้เราจะเพิ่มยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มองออกมาว่าสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยในสังคมไทยยังไม่มีเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของแผนที่เส้นทางจักรยานคือจริงๆมีหลายคนนะครับที่สนใจอยากจะขี่อยากจะมาปั่นจักรยานกันแต่ว่าเอ๊ะเข็นจักรยานมาหน้าบ้านเราจะไปทางไหนดีเราในฐานะคนที่ขี่จักรยานอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยกันเรามาทำแผนที่เส้นทางจักรยานที่มันมีความสะดวกมีความปลอดภัยหน้าปั่นอย่างเงี้ยก็เผยแพร่ออกไปเนี่ยคนที่อยากขี่เนี่ยบางทีอาจจะกล้าพอที่จะออกมาจากส่วนสาธารณะขี่จากบ้านตัวเองไปแถวละแวกบ้านใกล้ๆอะไรเงี้ยครับได้อาสาสมัครมา50กว่าคนรับผิดชอบไปคนละโซนอะไรเงี้ยครับบางโซนคนเยอะหน่อยก็ 2-3 คนต่อโซนอะไรเงี้ยครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังทยอยส่งข้อมูลมาแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่เพื่อที่จะเอาไปจัดพิมพ์ที่เราทำเนี่ยถือว่าเป็นอีดิชั่นแรกครั้งแรกของเมืองไทยในการที่จะมีแผนที่จักรยานเพื่อการสัญจรดังนั้นเนี่ยครั้งแรก

0: สิ่งต่างๆมันคงออกมาไม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์มากนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับทีนี้การเอามาติดกันเนี่ยครับเราก็ต้องหาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างโซนด้วยเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายของเส้นทางจักรยานขนาดใหญ่นะครับ
1: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและปัญหาสภาพอากาศในเมืองโดยจัดทำเป็นแผนที่จักรยานกลางเมืองซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ใช้จักรยานมองเห็นความเป็นไปได้ในการใช้จักรยานเป็นพาหนะสัญจรได้อย่างปลอดภัยจะมีการรวบรวมเส้นทางจากคนที่ใช้จักรยานอยู่จริงในปัจจุบันรวมถึงเส้นทางตามตรอกซอกซอยเส้นทางรัฐเส้นทางที่กทม.ทำไว้เส้นทางถนนสายหลักที่ผู้ใช้จักรยานในแต่ละท้องถิ่นใช้อยู่ในชีวิตประจำวันครับแล้วจะคัดเลือกเส้นทางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมนำเสนอต่อกทม.ให้พิจารณาปรับปรุงเส้นทางให้ใช้ได้ดีขึ้นมีความสะดวกปลอดภัยโดยใช้งบประมาณไม่สูงนัก

0: ก็มาถึงแล้ววอลลุ่มนะครับที่เราจะมาปฏิบัติการกันตรงนี้นะครับโอ้โหดูคึกคักมากเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น้ำเหนือกำลังจะไล่ลงมาไม่ใช่องค์ผิดเรื่องผิดเรื่องผิดเรื่องเอาละครับอ่ะหลังจากที่เราได้เรียกว่าเป็น
1: อันนี้ก็
0: แผนที่ใช่มั้ย
1: ว่าอย่างงี้คืออาสาสมัครเนี่ยเค้าก็ไปสำรวจแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เราเนี่ยครับก็จะเป็นปึ้งๆอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีแผนที่มีแบบบันทึกการสำรวจก็จะมีข้อมูลต่างๆเราก็มาทำเป็นดราฟต์แรกนะครับ
0: ครับ
1: เขียนให้เห็นว่าภาพรวมของเส้นทางจักรยานที่อาสาสมัครเลือกมาเนี่ยตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีเส้นทางระดับไหนบ้างเราก็จะเห็นภาพรวมว่าที่เขาหามาเนี่ยเป็นเส้นทางยังไงบ้างทีนี้โจทย์ต่อไปของเราก็คือการหาจุดเชื่อมต่อระหว่างโซนอย่างที่ว่านะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างโซนนี้เขาหาเส้นทางสีส้มใช่ไหมครับมาถึงทางเหนือสุดของเขาคืออยู่ตรงนี้ครับ
0: ครับ
1: วิไลพณิชยการธนบุรีโซนนี้เนี่ยเขาไม่ได้หาทางลงมาข้างล่างเลยก็จะเห็นว่ามันยังไม่เชื่อมต่อกันแล้วก็อาจจะต้องส่งทีมไปสำรวจดูว่าจากจุดนี้เนี่ยขึ้นมาถึงเส้นสีเขียวตรงนี้มีทางตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดเป็นโครงข่ายใหญ่เป็นภาพรวมการขี่จักรยานทั้งหมดนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยครับเป็นแผนอนาคตที่เราเสนอกับกทม.ไปครับว่าเราจะทำทางด่วนจักรยาน
0: ทางด่วนจักรยาน
1: ใช่ครับเป็นเส้นที่สามารถขี่จักรยานได้โดยใช้ความเร็วสูงหน่อยครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยนะครับนี่แหละครับ
1: ก็เสนอ
0: ต้องการ
1: เสนอเส้นวงแหวนรอบในไปนะครับก็คือเส้นถนนจรัญสนิทวงลงไปถึงพระราม3ขึ้นมาถนนรัชดาภิเษกมันจะวนเป็นลูกไข่ครับ
0: ครับ
1: คือทางด่วนจักรยานมันจะไม่ใช่ทางที่จักรยานสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาคืออาจจะมีจุดเข้าออกเป็นระยะ
0: มีเลนออก
1: ใช่ครับใช
0: ่แต่ว่า
1: คือพอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถใช้สปีดยิงยาวได้
0: ค
1: ือ
0: ใช้ความเร็วได้เลย40อะไรก็ใส่ไปได้เลย
1: เราเลยเรียกว่าเป็นทางด่วนแล้วก็จะไม่มีรถอย่างอื่นมายุ่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
0: สวรรค์จริงๆครับนี่แหละครับเยี่ยมเลย
1: ถูกใจเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกใจมากครับ
1: จริงๆนี่เป็นไอเดียของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับ
0: ครับ
1: คุณมงคลเนี่ยแกพยายามผลักดันมาหลายปีแล้วจนล่าสุดเนี่ยเรามีโอกาสได้ประชุมกับกทม.แล้วก็นำเสนอตรงนี้ไปเนี่ยเขาก็สนใจรับในไอเดียแต่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ว่ามันได้ตลอดทั้งเส้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มาถามน้องๆบ้างดีกว่านะครับว่าตรงนี้แต่ละคนเนี่ยมาทำอะไรหน้าที่อะไรตรงนี
2: ้ก็ตามตำแหน่งงานเนี่ยนะคะก็เป็นนักสร้างสรรค์แผนที่ค่ะ
0: ครับผม
2: มาเพื่อช่วยพี่ซันเนี่ยทำจัดการเส้นทางของจักรยานลงคอมพิวเตอร์เงี้ยเพื่อผลิตเป็นหนังสือ
0: แล้วตอนนี้นี่มาทำงานที่นี่ได้นานยังครับ
2: ก็ประมาณสัปดาห์กว่าแล้ว
0: สัปดาห์กว่าเท่านั้นเองตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหน
2: มหาวิทยาลัยมหิดลค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อวิทยาลัยนะครับก็คือตอนนี้มาฝึกงานที่นี่ถูกไหมครับแหมโชคดีไปนะฮะมีคนมาช่วยงานนะครับ
1: พอดีช่วงปิดเทอมครับ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับ
1: ต้องทำแผนนะครับ
0: อย่างนี้เนี่ยเรามาทำเลนจักรยานมาคุกคีกับวงการนี้ครับมีรู้สึกว่าทัศนคติเปลี่ยนบ้างไหมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
3: ก็เปลี่ยนไปนิดนึงครับก็จะเพราะว่าจริงๆแล้วคือจักรยานมันก็สามารถที่จะปั่นได้ในเมืองเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่ลำบากในกรุงเทพอยู่
0: แต่ทำได้
3: ทำได้
0: ไม่

0: ชีวิต
1: ยังไงเนี่ย
2: เส้นทางจักรยานอ่ะมันก็ตามความคิดของตัวเองอ่ะมันจะช่วยให้คนอ่ะหันมาขี่จักรยานมากขึ้นถ้าเกิดมีเส้นทางที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็น่าขี่มันช่วยลดโลกร้อนด้วยไงค่ะออกกำลังกายด้วยเราจะไปได้อย่างสะดวกค่ะลัดเลาะซอยไงค่ะได้ดีกว่าแล้วเราจะเห็นชีวิตผู้คนไงค่ะในโซนของเมืองเนี่ยบางทีเนี้ยซอยไม่ห่างจากกันไงก็จะเห็นวิถีที่มันแตกต่างกันแล้วไงคะ
1: ผมชักอยากเป็นอาสาสมัครแล้วครับช่วยสอนผมหน่อยครับเป็นอาสาสมัครยังไงครับ
3: ก็
1: อะไรมั่ง
3: เดี๋ยวเราไปลงพื้นที่เลยดีกว่าครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยได้เลยครับดีครับ
3: โอเค
1: วันนี้เราจะไปเส้นทางไหนยังไงครับ
3: อ๋อครับก็สำหรับการฝึกฝนนะครับเดี๋ยวผมพาไปใกล้ๆแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
1: โอเคได้เลยครับอ่ะพร้อมแล้วครับ
3: ไปครับสำรวจโดยการถือว่าเราเริ่มจากมูลนิธินะครับออกไปตามทางเรื่อยๆนะครับทีนี้ต้องลองสังเกตว่าตั้งแต่เราสตาร์ทตรงนี้ไปเนี่ยระดับความปลอดภัยเป็นแบบไหน
4: ถือว่าเป็นระดับความปลอดภัยแบบยังไงฮะเบอร์1ซึ่งปลอดภัยมากหรือเบอร์2ซึ่งปานกลาง
3: คือเบอร์1ไม่ใช่แน่นอนตัดทิ้งได้เลยเพราะเบอร์1เนี่ยรถใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้เบอร์2เนี่ยคือรถใหญ่เข้ามาได้แต่วิ่งได้ไม่สะดวกนะในตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเราเหมาเป็นเบอร์3ดีกว่า
1: โอเคได้ครับ
5: เรื่องระดับความปลอดภัยที่ซันพูดถึงอยู่นี้จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับที่1คือระดับความปลอดภัยสูงสุดหมายถึงเส้นทางที่ใช้สัญจรได้เฉพาะคนเดินเท้าและการใช้จักรยานระดับที่2นี้เพิ่มยานพาหนะเข้ามาอีก1ประเภทครับคือรถจักรยานยนต์ครับคนเดินเท้าและจักรยานต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและระดับที่3เส้นทางนี้รถยนต์สามารถวิ่งได้ระดับนี้สำหรับจักรยานแล้วต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเลยครับ
3: อาจจะต้องวางฝาท่ออย่างนี้เดี๋ยวจอดกันเลยครับขี่มาแล้วเราพบว่ามีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับเราก็ต้องเขียนบันทึกไว้ให้รู้ครับว่าตรงนี้เนี่ยควรจะมาปรับปรุงแก้ไขนะครับในตัวแบบบันทึกนะครับเราต้องมีการกำหนดรหัสช่วงเส้นทางนะครับจากจุดนี้มาถึงทางนี้ครับเรามาเจออุปสรรคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องกาดอกจันไว้สัญลักษณ์ดอกจันไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาเขียนข้อมูลไว้ที่ช่องตรงนี้ว่าเนี่ยมีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับอันตรายควรจะปรับปรุงนะครับระดับความปลอดภัยก็ติ๊กไป
6: เราก็อาจจะใส่รูปภาพเสริมไปด้วยอะไรงี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีกล้องเนี่ยเราก็ใส่รูปภาพแล้วอาจจะเขียนรหัสของรูปภาพไว้ครับรหัส001อะไรเงี้ยครับจะได้อ้างอิงกันได้นะครับนี่คือทางระดับ2รถใหญ่เข้ามาได้เข้ามาเพื่อมาจอดแม้เรามาตอนช่วงเที่ยงๆเนี่ยนะ
6: เฮ้ยนี่มัน
3: เรายังเจอทางร่มๆอยู
6: ่นี่มันซอยตันเนี่ยครับเนี่ย
3: ไม่ตันครับ เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ด้วยมั้ยครับ
6: โอ
3: ้ขอบคุณนะครับ
6: โอ้โหมีทางออกตรงนี้ด้วย

0: ราก็จะเห็นว่ารูปแบบของเส้นทางเนี่ยมันแคบลงมาอย่างนี้ครับอันนี้คือทางเดินในชุมชนซึ่งไม่ค่อยเหมาะแล้วสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบแล้วก็เป็นร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบนี้เราถือว่าเป็นทางระดับหนึ่งจะค่อนข้างปลอดภัยมากสำหรับคนและคนขี่จักรยานเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นย่านที่เขาทำพวกชุบเงินชุบทองอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราขี่แถวถนนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในเขาทำอะไรยังไงกัน
1: เรามาจอดตรงนี้ทำไมครับ
0: อ๋อเราอยากหยุดให้ดูนิดนึงครับเวลาเราขี่จักรยานขึ้นมาบนสะพานครับอยากให้ลองดูสองฝั่งข้างทางครับว่ายังมีสะพานอื่นที่ดีกว่าสะพานที่เราอยู่ตรงนี้ไหมนะครับเพื่อที่จะได้ไว้สำหรับกำหนดเส้นทางอื่นที่ดีกว่าอย่างนี้เราลองมองไปฮะฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนู้นก็ไม่มีงั้นแสดงว่าตรงนี้ก็มีแค่สะพานนี้สะพานเดียวที่จะข้ามได้

เส้นนี้ถ้าขี่เย็นๆจะรู้สึกดีมากเลยครับได้ชมพระอาทิตย์ตกตรงนู้นพอดีเลยอันนี้จะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงที่เราต้องจดไว้ครับแถวนี้ทุกเกือบทุกวันจะเป็นตลาดสะพานพุทธดังนั้นเนี่ยตั้งแต่สัก4โมงเย็นเป็นต้นไปเส้นทางนี้จะใช้ไม่ได้ตรงนี้เป็นทางจักรยานของกทม.นะครับมีป้ายสัญลักษณ์

0: สนุกมากเลยครับคือความรู้สึกผมนะฮะผมคิดว่าการปั่นจักรยานในเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้เส้นทางได้รู้ซอยเล็กซอยน้อยต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็เดินไปที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่ามีวิวทิวทัศน์มีตึกต่างๆสวยๆให้ได้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับก็เพลินดีอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ที่เราปั่นมา
1: วันนี้นี่วนมาจริงๆก็ประมาณ10โลได้ครับ
0: 10โลอ่ะครับรู้สึกว่าแบบเหมือนสักแค่3โลเองเท่านั้นเองรู้สึกว่ามันแบบมันแป๊บเดียวเองถึงละสนุกมากเลยครับวันนี
1: ้ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้ซันพูดถึงเรื่องของคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ตรงนี้ดีกว่า
1: 1เลยต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ขี่จักรยาน2ต้องช่างสังเกตนะครับ2อย่างเนี้ยสำคัญมากอยู่ดีจะให้มือใหม่มาสำรวจเส้นทางจักรยานเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องคอยระวังกับหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับ
0: ครับผมสำหรับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงมั้งครับ
1: ได้ครับก็โทรเข้ามาที่มูลนิธิก็ได้นะครับกดเบอร์นะครับ026222250-2นะครับหรือว่าจะเข้ามาคุยใน Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปใน Facebook เสิร์ชมูลนิธิโลกสีเขียวนะครับก็สามารถมาคุยกันได้ครับ
0: ครับผมและอย่างนี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจจะอยากจะเริ่มมาปั่นจักรยานเนี่ยต้องเริ่มยังไงครับ
1: 1เลยครับเราคงต้องค่อยๆทำความคุ้นเคยกับจักรยานก่อนนะครับเราต้องขี่จักรยานคล่องพอสมควรตอนแรกเนี่ยเราซ้อมในซ้อมแถวๆบ้านก่อนให้คุ้นเคยมีรักษาสมดุลได้ดีก่อนนะครับพอขี่คล่องมั่นใจแล้วค่อยมาออกถนนนะครับ
0: วันนี้นะครับสนุกสนานมากเลยครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางซันมากเลยที่พาเจฟฟรีย์ทัวร์นะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้วิธีการทำแผนที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องขอคุณมูลนิธิโลกสีเขียวด้วยที่ทำแผนที่ดีๆแบบนี้มาให้กับประชาชนชาวไทยของเรานะครับให้กับชาวกรุงเทพได้มีแผนที่จักรยานนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
2: การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกขับรถมาปั่นจักรยานกันหมดนะครับผมก็ยังคงขับรถอยู่ครับหลายคนที่ปั่นจักรยานก็ยังใช้รถยนต์อยู่แต่ถ้าเราสะดวกที่จะใช้จักรยานเป็นครั้งคราวเวลาของไม่เยอะระยะทางไม่ไกลนักการปั่นจักรยานก็เป็นทางเลือกที่ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้แม้จะมองว่าเป็นเรื่องน้อยนิดแต่ถ้าหากคนเลือกใช้จักรยานพร้อมกันก็เท่ากับว่ามีรถอีกหลายคันที่ไม่ได้ออกมาใช้พื้นที่เพิ่มความติดขัดบนท้องถนนในช่วงเวลานั้นครับ

0: และนอกจากการทำแผนที่จักรยานแล้วนะครับอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการที่จักรยานกับรถยนต์เนี่ยจะใช้คู่กันได้นะครับทุกวันนี้นะครับเส้นทางที่จะให้จักรยานใช้นะครับมีอยู่น้อยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่จักรยานเนี่ยต้องลงไปใช้ถนนควบคู่ไปกับรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับเปิดใจนะครับแล้วก็มองจักรยานเนี่ยว่าเป็นการสัญจรในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่เล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้จักรยานเนี่ยสามารถที่จะลงไปใช้ควบคู่กับรถยนต์ได้นะครับกรุงเทพของเราเนี่ยก็จะน่าอยู่ขึ้นมากเลยครับ
1: การจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราคิดว่ามันจะดีกว่าเดิมไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเริ่มหรอกครับไม่มีซูเปอร์แมนแบทแมนหรือว่าวันเดอร์วูแมนที่ไหนจะมาช่วยให้รถหายติดได้มีแต่พวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับที่จะทำได้ช่วยกันนะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ

0: การที่เราบอกว่าเราจะทำเป็นเลนจักรยานเนี่ยหลายๆเส้นที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพวกเส้นในตอกซอกซอยซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำเป็นเลนจักรยานเฉพาะได้อยู่แล้วก็จะใช้เป็นรูปแบบของการติดป้ายสัญลักษณ์แทนว่าซอยนี้เนี่ยเป็นเลนจักรยานนะสามารถปั่นทะลุไปอีกซอยนึงได้ถึงแยกนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนจะได้ไม่หลงจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274นายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
0: พระบ าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะประสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธนิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568

ทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโบสภากาชาดไทยเวลา10:56 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์สุภชัยชัยธีรพันธ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยจากนั้นศาสตราจารย์ปิยมิตรศรีธราเลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยผู้มีพระการรักคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2525และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติเมื่อปี2528ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถหาทุนได้มากขึ้นและสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2568เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจโครงการหัวใจสัญจรโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570ทันทีการดำเนินงานของมูลนิธิได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

พระวรวงศ์เธอพระรองเจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27 กรกฎาคม 2569วันนี้เวลา10 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27 กรกฎาคม 2569ซึ่งพระราชวงศ์คณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24 พฤศจิกายน 2468สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2554ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานับประการอาทิส่งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรเพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6และมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชิราวุธานุสรทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษา

แก่นักเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทางนี้เนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัยคล้ายวันประสูติครบ100ปี24พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระเคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในการนี้หม่อมสว่างมงยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยและในอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569วันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้จากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายทางกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยซึ่งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทย

เพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539ทันนี้สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามองคมนตรีร่วมแถลงข่าวจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทพันดีพลาสติกจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในงานจะมีการนำเสนอเรื่องราวพันธุ์พืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวของสวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่จะแสดงกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจำนวน21สายพันธุ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบ902รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเสวตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโ
เวลา 14:30 น.วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดโป่งมอนวัดหิรัญญาวาสวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานรดีและวัดสังกระจายวัดในจังหวัดภูเก็ตได้แก่วัดกระทู้และวัดอนุภาคกฤษดารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนศรีพฤทธากรุงเทพมหานครท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะ
คณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชารีเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานคร

ทอนนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลา

วันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊ะเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อ

0: ออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
1: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ชูค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราชลมาศ
1: แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

ดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ไม่ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
2: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
2: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
2: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่มั้ยคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
2: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกมั้ยคะ
1: ครับ
2: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ. 2500เนี่ย
2: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ก็15
2: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
1: โอ
2: ้
1: โหมันจะไปออกได้แล้วแล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างนะ
2: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่หนึ่งเหมือนกันได้ชนะเลิศ
2: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
2: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
2: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็ตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
2: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
2: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
2: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
2: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
2: พิงอยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
0: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
2: ถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
2: ชื่อดำรงยิมนะคะอุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
2: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดน
1: ี้ก็วันละ10บาทครับ
2: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
2: แค่50บาทก็คือเล่นได้ตลอด
1: แล้วแต่คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
2: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: คร
2: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
2: เครื่อง
1: แล้วก็เล่นไหล่ฮะ
2: คือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงปีกตรงนี้ได
2: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
2: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับ
0: แล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละ

0: อดนอนครับ
1: เหมาะสมใช่ไหมคะ
0: นะครับ
1: พักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
0: นั่นแหละ
1: ค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
0: สู้เท่านั้น
1: เพอแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหนื่อยเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
3: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้ผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างนะครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
4: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีก
5: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้เพียงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete aged society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนนี้48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: นี่เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนตาพิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10กว่าปีแล้วล่ะพี่ทำมา
1: ค่ะ
2: อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกก็ต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้มันจะเสร็จมาแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
2: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี่ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
1: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
2: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
1: คนอื่นก็คงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
2: ใช่มันท

0: ทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
0: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสานี่เราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
1: เหมือนมาจากข้างใน
0: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่างนี
1: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
0: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
1: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
3: จัดตรงนี้แหละค่ะ
1: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
3: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
1: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหม
3: คะ
1: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
3: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
1: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
3: อยู่ในหัวคุณย่า
1: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
3: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
1: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
3: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านพัดบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
1: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
3: ้
1: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
3: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้านั้นเราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีต้อง35 36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
1: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
3: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
1: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
5: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
6: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัว ของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
2: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
2: นี่นะคะมาตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะจะไปทำอะไรกันบ้างคะว
7: ัน
2: น
7: ี้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคนปิดห้าง
2: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเง
7: ี้
2: ยคะ
7: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
2: แล้วถ้าอย่างสมมติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยคะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
7: เ
2: รา
7: เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลละจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอันน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
2: เราอย่างเรื่องการละเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่ามีความหมายว่ายังไงบ้าง
7: สำคัญกันไหมให้เราแบบดุลโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
2: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
7: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะนี่คือวัดนี่คือศาสนสถาน
2: ค่ะ
7: คนเขามาเพื่อความสงบบางงานเยอะแต่ป๋าไม่ชอบเอา
2: เดี๋ยวเราไป
7: ไม่ชอบสงบ
2: เดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
7: ได้
2: ไปเลยค่ะ

0: วได้ทำทั้งกายวาจาทั้งน้ำใจร่วมใจศรัทธาวันนี้ทรงมาเพียงให้ประชาชนชาติโตมันตั้งเราได้
1: ดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป๋าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป๋าตั้งแต่เด
1: ็
2: กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะเกาะอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะมองอะไรจะไม่สุดโต่งเกินไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนแล้วก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: มันใช้ธรรมะเป็นที่เนี่ยจิตใจอะไรอย่างนี้
2: จ
1: ิ
2: ตใจได้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จริงมันคนละพาร์ทนะจริงๆมีเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องโน่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักรวันเสาร์
1: ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่

0: เป็นที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยว
1: พิงเป็นแหล่งช้อปปิ้ง
0: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
1: เกือบจะก็ต้องมีเวลาก็จะ
0: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
1: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
0: ค่ะ
1: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นไม่ใช่มือสอง
0: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
1: ป่าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
1: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
0: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป๋าเลยใช่ไหมคะร้านประจำ
1: เกือบประจำ
0: อ๋อเกือบประจำ
1: นี่เขาจะมีเสื้อเพื่อเก็บไว้ป๋าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไห
0: ม
1: 19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
0: ม
1: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
0: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได
1: ้ที่ไหนไม่ได้
0: เราก็ต้องมาซื้อตามแหล่ง
1: ป่าใช่ไหมมันไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
0: อันนี้คือเขาก็เก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะตัวเดียว
2: ยอมรับเลยค่ะว่าป่าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้เป๊ะจริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป่าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
3: แล้วอย่างเพื่อนป่าเนี้ยค่ะอายุเท่าป่าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
1: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่อกันเรื่องนักเรียนรูปบ้านหมอมีอะไรเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวแล้ว
3: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมแต่ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
1: อยู่บ้าน
3: กายด้วย
1: สุขภาพทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
3: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบนี้ค
1: ่
3: ะ
1: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
3: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
1: ความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีสามารถแนวนี้
3: ก็คือเราควรใช้ชีวิตให้แบบคุ้มค่าที่สุด
1: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพละกำลังเนี่ยตามพละกำลัง
3: ตามแรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
1: มีสาระมากมันมีสาระมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
5: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
6: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
2: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

ที่พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสารณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วย

ศีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็น

านซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุรา

ธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

0: มันดานาวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงตั้งมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่างๆ
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสัทธารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บางหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่กระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจา อย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระ

พูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้

เราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุขติสุขติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุขอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุขติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานหรือเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชรศินกันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสวัสดีว่าสบายดีสบายดีเป็นคำทักทายค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมรู้จักเพียงคำทักทายวันนี้น่าจะไม่พอแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกนี้เราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาเรียนรู้กันค่ะในหมวดหมู่วันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับการกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะการกีฬาในประเทศลาวถือว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่กีฬาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะหมายถึงฟุตบอลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบานหมายถึงบอลค่ะหรือลูกบอลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกบอลมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เตะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเรียกกีฬาฟุตบอลว่าบานเต๊ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ยินคำว่าเตะบานเตะบานก็หมายถึงไปเตะฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงบานทรงลูกบอลค่ะบานนะคะทรงค่ะคุณผู้ชมหมายถึงกีฬาประเภทนี้ค่ะวอลเลย์บอลค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงบานบ้วงบานก็คือลูกนั่นเองนะคะลูกบอลค่ะแต่กีฬาชนิดนี้หมายถึงบาสเกตบอลค่ะเพราะฉะนั้นบานในที่นี้จึงหมายถึงลูกบาสเกตบอลนะคะส่วนคำว่าบ้วงคุณผู้ชมคะใกล้เคียงกับภาษาไทยในคำว่าบ่วงค่ะเพราะฉะนั้นการโยนลูกใส่บ่วงหรือลงบ่วงจึงหมายถึงกีฬาบาสเกตบอลซึ่งในภาษาลาวเรียกว่าบานบ่วงไปต่อนะคะคำนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะออกเสียงว่ากะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะคุณผู้ชมคะกะต้อหรือตะกร้อนี้นะคะเป็นกีฬาท้องถิ่นของคนลาวค่ะคนลาวโดยทั่วไปนะคะหลังเลิกงานหรือเสร็จภารกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็มักจะรวมตัวกันที่สนามกะต้อนี่แหละค่ะนะคะเพื่อเล่นกันในท้องถิ่นค่ะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะยังเป็นการรู้จักนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเคยเดินทางไปลาวนะคะก็จะเห็นสนามกะต้อนี่นะคะอยู่ทั่วไปเลยค่ะสนามนี้ไม่ได้เป็นทางการนะคะมีเสาสองเสาค่ะมีตาข่ายค่ะคุณผู้ชมมีที่พอประมาณหนึ่งเราก็สามารถเล่นกะต้อได้แล้วค่ะไปต่อนะคะกีฬานี้นะคะเป็นกีฬานำเข้าค่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นคะได้รับอิทธิพลจากนะคะประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งเคยเป็นนะคะประเทศลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่ช่วงหนึ่งค่ะกีฬาประเภทนี้นะคะคนฝรั่งเศสนำเข้ามาค่ะและยังคงแพร่หลายอยู่ในเมืองลาวทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเปตังเปตังหรือตีปูน

ตีปูนเปว่ากีฬาเปตองนะคะคุณผู้ชมคะกีฬาเปตองนี่น่าสนใจนะคะเรามีพื้นที่ไม่ต้องมากค่ะนะคะทำสนามขนาดเล็กๆนะคะและใช้ลูกหินนี่แหละค่ะหรือลูกเปตังนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการเล่นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องออกแรงมากค่ะนะคะเพียงแค่มีสนามแล้วก็นะคะใช้พื้นที่ไม่มากค่ะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่ากีฬานั้นคืออะไรคะนั่นคือความสามัคคีค่ะคุณผู้ชมความสามัคคีของคนลาวที่อยู่ในชุมชนเดียวกันสนามเปตังหรือสนามตีปูนจึงเป็นสถานที่ที่คนลาวนะคะใช้ในการพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยค่ะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะคำว่าน้ำในภาษาลาวออกเสียงสั้นเพราะเป็นสระอำออกเสียงสั้นค่ะลอยน้ำลอยน้ำเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะลอยน้ำก็หมายถึงต้องลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าชุดว่ายน้ำก็ต้องเป็นสุดลอยน้ำทำให้เราลอยได้จริงหรือเปล่าคะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะเห็นภาพค่ะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่หมายถึงกีฬาแบดมินตันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพค่ะดอกปีกไก่มาจากอะไรคะมาจากการนำนะคะปีกของไก่นะคะมาทำเป็นค่ะลูกแบดมินตันนั่นเองค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้นะคะจึงเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าตีดอกปีกไก่เพราะฉะนั้นไม้แบดมินตันก็ต้องเรียกว่าอะไรคะคุณผู้ชมไม้ตีดอกปีกไก่คุณผู้ชมคะการเลือกเล่นกีฬาไม่ว่าประเภทอะไรก็ดีด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาร่วมกันนะคะฝึกคำศัพท์ภาษาลาวและออกเสียงไปพร้อมกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะบานเตะบานเตะหมายถึงฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบ้านทรงบ้านทรงหมายถึงวอลเลย์บอลค่ะบ้านบ้วงบ้านบ้วงบาสเกตบอลนะคะกะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะเปตังหรือตีปูนหมายถึงเปตองค่ะลอยน้ำหมายถึงว่ายน้ำค่ะและสุดท้ายค่ะเราไปตีดอกปีกไก่ค่ะในภาษาลาวตีดอกปีกไก่แบดมินตันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดกีฬาข้างต้นนะคะนอกจากจะทำให้เรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะคะยังทำให้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนลาวจากคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเอาคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะว่ามีการประสมคำอย่างไรมีการประสมอักษรอย่างไรและหน้าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะกฎข้อแรกของการเขียนสะกดหรือการอ่านภาษาลาวนะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราตัวสะกดตัวใดก็ใช้ตัวนั้นแหละค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลก็ใช้นอหนูหรือนอนกมาตราตัวสะกดแม่กดก็ใช้ดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยนะคะกฎข้อที่สองค่ะเขียนสระทุกพยางค่ะคุณผู้ชมเขียนรูปสระทุกพยางค่ะเพราะฉะนั้นภาษาลาวจึงอ่านง่ายค่ะเพราะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะแต่คุณผู้ชมก็ต้องจำนะคะว่ารูปสระอะไรนะคะแตกต่างหรือเหมือนกับไทยค่ะจึงไม่ทำให้เกิดความสับสนนะคะคำแรกค่ะบานเตะบานเตะคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยและอ่านใกล้เคียงกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะบ่อแบ้ค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้นะคะแบ้หมายถึงแพ้นี่เองค่ะต่อที่สระอาค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาที่นอนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งเราคำว่าบานส่วนคำว่าเตะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากสระเอค่ะสระเอม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะต่อตาค่ะต่อตาหรือต่อเต่านั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สระอะค่ะสระอะค่ะทำให้เสียงสั้นอ่านว่าบานเต

ค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกีฬาประเภทต่อไปเลยนะคะเราได้คำว่าบานแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คำว่าทรงดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทรงในภาษาลาวคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดใช้ตัวนี้เลยค่ะถ้ามีตัวสะกดนะคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศแต่หัวม้วนลงด้านล่างเราจึงจำว่าไม่กุ๋งหัวลงใช้แทนสระโอเมื่อมีตัวสะกดนะคะเริ่มต้นแพนชนะกันดีกว่าค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนหัวขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหรืององูค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะงัวหางยาวไหมคะหางยาวงัวจึงมีหางยาวค่ะงองัวหางยาวเลยลงมากว่าบรรทัดนะคะใส่สระโอด้านบนค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านว่าบานทรงค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงคุณผู้ชมได้คำว่าบานไปแล้วนะคะเรามารู้จักคำว่าบ้วงกันดีกว่านะคะบ่อแบ้ค่ะเหมือนเดิมนะคะวอวีค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าวอวีค่ะเหมือนอ้ออ่างแต่อย่าสับสนนะคะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะวอวีวอแหวนค่ะนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะงองัวจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าบานบ้วงไปต่อนะคะกะตอกะต้อคุณผู้ชมคะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะกอไก่ค่ะเรียกว่ากอไก่ภาษาลาวนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหัวของกอไก่นะคะอยู่ด้านนอกทั้งสองนะคะบวกด้วยสระอะค่ะนะคะสระอะค่ะแล้วเราก็จะต่อด้วยคำว่าต้อคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องจำนะคะเพราะอะไรคะเพราะสระอไม่มีตัวสะกดจะไม่มีรูปออ่างหรืออโอค่ะเพราะสระอถ้าไม่มีรูปตัวสะกดนะคะก็จะไม่ปรากฏรูปอโอหรืออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะก็จะเหลือแค่สระตัวนี้นะคะเริ่มต้นพยัญชนะค่ะต่อตาค่ะนะคะสระอค่ะวงกลมนะคะมีช่องว่างอยู่ข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านภาษาลาวได้แล้วนะคะกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะไปต่อนะคะกีฬาเปตังเปตังนะคะง่ายๆค่ะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมจำปอป๋าได้แล้วใช่ไหมคะเหมือนไทยค่ะต่อตาค่ะอย่าลืมนะคะหัวเริ่มจากด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนอยากนิดนึงค่ะสะกดด้วยงองัวหางยาวนะคะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศเหมือนกับไทยค่ะอ่านได้แล้วใช่ไหมคะเปตังเหลือคำว่าตีปูนเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยเลยค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะคุณผู้ชมคะสระอีลากข้างค่ะสระอีลากข้างส่วนภาษาไทยลากขึ้นบนแต่สระอีภาษาลาวลากไปด้านข้างนะคะเป็นคำว่าตีส่วนคำว่าปูนคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะป่อป๋าสระนะคะน่อนกค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ย้อนไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าตีปูนค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะเห็นภาพเลยนะคะคุณไทยใช้ว่ายน้ำคุณลาวใช้ลอยน้ำสันนิษฐานได้ว่าน่าจะลอยได้แน่ๆค่ะไปเลยนะคะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะเมื่อสักครู่คำว่ากะต้อเป็นสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าสระอมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นรูปออโอค่ะออโอหรืออ่างค่ะเราเริ่มต้นจากพยัญชนะต้นกันดีกว่านะคะลอลิงค่ะลอลิงนะคะลอลิงในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปต่อด้วยสระอค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะลากลงไปนะคะจากด้านล่างขึ้นข้างบนค่ะใช้ย่อยุ่งคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งออกเสียงสั้นนะคะย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกค่ะออกเสียงเหมือนในภาคอีสานและในภาคเหนือของไทยส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ลำบากหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ช่างก็ยังอ่านว่าลอยได้เหมือนกันค่ะนะคะไปต่อนะคะ

0: คำว่าน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแต่ออกเสียงสั้นต่างกันค่ะน้ำไปเลยนะคะจำนอนกได้ไหมคะคุณผู้ชมนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงด้านล่างนะคะคุณผู้ชมก็ใส่เครื่องหมายเหมือนสระอและปิดด้วยวรรณยุกต์รูปโทเหมือนภาษาไทยแค่นี้เราก็จะได้คำว่าลอยน้ำแล้วค่ะไปต่อนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่คำนี้คุณผู้ชมบางท่านสามารถเขียนสะกดได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะเพราะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต่อตาค่ะสระอีลากข้างค่ะดอเด็กน้อยสระอแบบมีตัวสะกดค่ะออโอนะคะลากขึ้นไปค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะไก่ที่ลาวมี2หัวค่ะหัวอยู่ด้านนอกนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งปอป๋าค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะกอไก่อีกรอบหนึ่งค่ะใส่สระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะไก่ใส่นะคะเครื่องหมายนะคะไม้ไม้ค่ะไม้มาลายนะคะหรือไม้ไม้ในภาษาลาวปิดด้วยกอไก่วรรณยุกต์รูปเอกเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มจะสนุกกับการเรียนภาษาลาวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลองทวนกันดีกว่าค่ะว่านะคะคำเหล่านี้นะคะออกเสียงและเขียนอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่คำแรกเลยค่ะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะสระเอะค่ะไปต่อค่ะบานทรงบานทรงสระโอลดรูปนะคะบานบ้วงบานบ้วงสระอัวค่ะกะต้อกะต้อสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะเปตังตีปูนเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำเหมือนไทยอีกแล้วค่ะและคุณผู้ชมคะตีดอกปีกไก่วันนี้คุณผู้ชมไปออกกำลังกายอย่าลืมตีดอกปีกไก่กีฬาประเภทนี้ด้วยนะคะ
1: นายครูวางบ
2: อค่อยกำลังคืดแผนการจัดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนอยู
1: ่ใกล้สิฮอดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนแล้วหวะ
2: แม่นแล้ว
1: อีกโดนปานใด
2: อีกบ่โดนดอกเพียงแต่2อาทิตย์เท่านั้นการจัดงานกีฬาเทื่อนี้แม่นมีกีฬาหลายชนิดหลายประเภทแต่เดินลิ่นกีฬายังบ่ทันพร้อมสำหรับการแข่งขันเทื่อเลยอยากให้เจ้าช่วยกะเกี่ยม
1: มีกีฬาชนิดใดแด
2: ้กีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีเล่นแข่งกันบานเต๊ะบานทรงเบตั้งลอยน้ำกระต้อบานบ้วงและกีฬาตีดอกปีกไก
1: ่โอ้กีฬาหลายชนิดแท้นายครูสิให้น้องเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้แท้
2: ๆบ่แม่นแนวนั้นค่อยบ่ได้ให้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวค่อยสิให้เจ้าไปหาซอกมูมาซวยเวียกอยู
1: ่ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้ค่อยได้มีส่วนร่วมกับงานกีฬาครั้งนี
2: ้บ่เป็นหยังดอกแล้วเจ้าพอฮู้จักคนที่ลิ่นกีฬาชนิดอื่นหรือบ
1: ่ฮู้จักอยู
2: ่ดีหลายเจ้าช่วยหานักกีฬาให้ค่อยได้เด้อ
1: เจ้าค่อยไปลิ่นกีฬาทุกมื้อกับหมู่ครูค่อยสิถามเบิ่งให
2: ้ถ้าว่าไผสนใจให้มาล้มกับนายครูเพื่อให้ซอกถามประวัติการลิ่นกีฬา
1: ได้ได้ว่าแต่ให้น้องลงแข่งขันนําได้บ
2: ่ได้แท้เจ้าลิ่นกีฬาชนิดใดได้แด
1: ่ข่อยลิ่นได้หลายชนิดแต่มักแท้ๆแม่นบานเต๊ะ
2: คันสั้นตอนแรงมาซ้อมกับทีมโรงเรียนเด้อสิได้เบิ่งสีมือ
1: มาแท้ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้โอกาส
2: บ่เป็นหยังเฮ็ดให้สุดฝีมือเด้อ
1: เจ้าน้องขอตัวไปเข้าห้องเฮียนก่อนเด้อ
2: เออมือแรงพ่อกันอยู่เดินเตะบานเด้อ
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นของภาษาลาวเข้าใจไหมคะอาจจะฟังทันบ้างนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ทันค่ะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมรู้จักภาษาลาวใกล้เข้ามาอีกนิดนึงค่ะ

0: สำนวนพูดในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่ถ้าจะทิ้งไว้ให้แตกต่างกันมากไปกว่านี้ก็อาจจะเกิดปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะอีกดุนปันไดอีกดุนปันไดดุนหมายถึงนานค่ะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามนะคะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้คำว่าปันไดนะคะใช้กับการสนทนาคำอื่นๆหรือความหมายอื่นๆได้ค่ะแต่ในบริบทนี้ใช้คำว่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีกดุนปันไดจึงหมายถึงอีกนานเท่าไหร่นั่นเองค่ะไปต่อนะคะกี่ลาทั้งหมดก็ประกอบมีกี่ลาทั้งหมดก็ประกอบมีคุณผู้ชมคะสำนวนนี้ค่ะหมายถึงกีฬาทั้งหมดก็ประกอบด้วยจุดจุดจุดค่ะมีสำนวนที่ต้องเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคำว่าประกอบมีประกอบมีในภาษาไทยแปลว่าประกอบด้วยนะคะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะขึ้นต้นด้วยคำปฏิเสธค่ะบ่แม่นแนวนั้นบ่แม่นแนวนั้นคำว่าบ่หมายถึงไม่คำว่าแม่นหมายถึงใช่อย่างงงนะคะคุณผู้ชมบ่หมายถึงไม่แม่นหมายถึงใช่บ่แม่นแปลว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะส่วนคำว่าแนวนั้นนะคะแนวนั้นหมายถึงแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินประโยคที่ว่าบ่แม่นแนวนั้นก็แปลว่าไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอันนะคะในภาษาลาวค่ะแปลเป็นสำนวนไทยที่สละสลวยและไพเราะได้ว่าหากค่ะการแปลภาษาลาวนี่นะคะหากคุณผู้ชมแปลตรงตัวก็อาจจะไม่ได้อรรถรสในภาษาลาวค่ะคำว่ามักมักหมายถึงชอบค่ะแท้แท้แท้แท้หมายถึงจริงๆค่ะแมนแปลว่าใช่หรือในบริบทนี้แปลว่าคือค่ะคุณผู้ชมส่วนกีฬาประเภทนี้จำได้แล้วใช่ไหมคะบานเตะบานเตะหมายถึงฟุตบอลเพราะฉะนั้นอันที่มักแท้แท้แมนบานเตะแปลว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้เริ่มต้นและจบด้วยภายในวันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากเรายังไม่เข้าใจภาษาลาวอย่างลึกซึ้งค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อาจจะเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะและฝึกออกเสียงและชมรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะให้มีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อเราฟังภาษาลาวหรือเราอ่านภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอยู่ใกล้เราค่ะแค่ข้ามแม่น้ำโขงไปนะคะต่อไปถ้าเราไปลาวครั้งต่อไปคงจะเห็นสนามนะคะแข่งขันกีฬาและคงจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาให้คุณผู้ชมได้อ่านเวลาเดินทางไปถึงเมืองลาวค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็อ่านได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ท่านผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าเปตองความจริงแล้วเป็นคำภาษาฝรั่งเศสส่วนสาเหตุที่กีฬาเปตองถูกนำเข้ามาเล่นในลาวแล้วกลายเป็นกีฬายอดนิยมก็เพราะการตกเป็นประเทศใต้อาณานิคมฝรั่งเศสวิธีการเล่นเปตองก็ง่ายแสนง่ายแค่คว้างลูกเปตองไปข้างหน้าลูกเปตองของฝ่ายใดเข้าใกล้ลูกที่เป็นเป้าหมายทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะทำให้บางครั้งการเล่นเปตองก็ไม่ต้องใช้ทักษะมากมายนักกีฬาเปตองที่มีความสามารถนั้นจะต้องกะน้ำหนักและระยะในการคว้างลูกเปตองให้ถูกต้องเพราะถ้าหากเอาแต่โยนผลลัพธ์ก็จะไม่เป็นไปตามคาดสำหรับประเทศไทยกีฬาเปตองอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักหรือแม้แต่ในประเทศฝรั่งเศสเองกีฬาเปตองก็เป็นที่นิยมในหมู่คนมีอายุเพราะคนหนุ่มสาวดูเหมือนว่าจะไปสนใจกีฬาชนิดอื่นอย่างฟุตบอลหรือไม่ก็บาสเกตบอลกันหมด

ทำให้กีฬาเปตองถูกลดระดับกลายเป็นกีฬาคนแก่โดยปริยายในไทยเราจะไม่ค่อยพบสนามกีฬาเปตองนักแต่ที่ประเทศลาวทุกที่ก็เป็นสนามเปตองได้เพียงมีพื้นที่เรียบๆในหมู่บ้านหรือข้างถนนคนลาวก็สามารถเนรมิตให้กลายเป็นสนามเปตองได้และสนามเปตองนี้เองที่ถือเป็นจุดรวมใจและกิจกรรมของคนในชุมชนให้หันมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเพราะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เด็กเล็กๆในลาวก็ให้ความสนใจและสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เล่นกีฬาเปตองกีฬาประจำชาติของประเทศลาวนั้นกาลูกคางคนลาวเรียกว่าหมากคางเป็นกีฬาพื้นบ้านลาวที่มีเอกลักษณ์และมีความสำคัญน่าสนใจซึ่งกีฬาพื้นบ้านลูกคางนี้ก็ไม่ได้นิยมเล่นอยู่เพียงแค่ในลาวความจริงแล้วเล่นกันหลายประเทศในอาเซียนการเล่นลูกคางจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นผู้เล่นจะใช้เชือกผูกลูกคางและคว้างลงพื้นให้เกิดการหมุนหากลูกคางไม่หมุนถือว่าแพ้หากแพ้จะถูกทำโทษด้วยวิธีการที่เรียกว่าโจ๊ะลูกคางนอกเหนือจากกีฬาลูกคางหรือหมากคางแล้วยังมีกีฬาพื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นกีฬาตะกร้อหรือมวยลาวแต่ไม่ว่ากีฬาเหล่านี้จะแตกต่างจากกีฬาบ้านเราอย่างไรกีฬาก็ยังเป็นกีฬาและมีประโยชน์การเล่นกีฬานอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาติสามัคคีได้ก็เพราะการเล่นกีฬา

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตารวมถึงได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนนะครับจากความต้องการครอบครองดินแดนแถบแหลมมาลายูของประเทศอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่ประเทศจีนนะครับทำให้เกิดการรวบรวมรัฐสุลต่านต่างๆให้กลายเป็นสหพันธรัฐและนี่คือระบบการปกครองหลักของมาเลเซียในปัจจุบันนี้ครับ
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอีกด้านหนึ่งของมาเลเซียก็คือรัฐเปรักนะครับมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันมาเลเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเขตของรัฐซาบาและสลาวักนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือแหลมมาลายูนะครับที่มีรวมทั้งหมด11รัฐด้วยกันใน11รัฐของแหลมมาลายูนี้มี9รัฐที่มีการปกครองแบบรัฐสุลต่านนะครับอีก2รัฐเป็นรัฐที่ไม่มีสุลต่านการรวมตัวกันเป็นมาเลเซียเกิดขึ้นจากการเข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโลกทางการค้าทั้งใบจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป้าหมายไปยังประเทศจีนทำให้อังกฤษนั้นเชื่อมร้อยนะครับเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วและเมื่อพัฒนาการต่อมาอังกฤษก็ต้องการดินแดนนะครับเพื่อทำการผลิตสินค้าในดินแดนแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือมาเลเซียนะครับซึ่งนี่คือที่มาของการเกิดยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจของดินแดนแถวนี้เนื่องจากว่าอังกฤษได้รวบรวมดินแดนของรัฐสุลต่านที่มีอยู่9รัฐดั้งเดิมด้วยกันเข้ามากับดินแดนที่ไม่มีสุลต่านในแหลมมาลายูนะครับก็คือรัฐปีนังและรัฐมะละกาการที่มาเลเซียมีการปกครองในแบบรวมสหพันธรัฐเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเป็นการรวมของคนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนมาเลที่เป็นมุสลิมคนอินเดียที่เป็นฮินดูและคนจีนนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาหรือว่าลัทธิของจื๊อซึ่งก็ทำให้มาเลเซียนั้นก็จะต้องประนีประนอมหรือว่าประสานประโยชน์ประสานของการอยู่ร่วมกันทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาเข้าด้วยกันนะครับสหพันธรัฐของมาเลเซียทำให้มาเลเซียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชในปี2500มาเลเซียเลือกที่จะมีการปกครองในแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงนะครับยังดีเปิดตัวอากงเป็นการหมุนเวียนนะครับสุลต่านทั้ง9รัฐขึ้นมาเป็นประมุขแห่งชาติหรือว่าเป็น head of state ที่เราเรียกว่าประมุขแห่งรัฐนะครับคราวละ5ปีดังนั้นก็มีการตกลงในรัฐสุลต่านทั้ง9รัฐว่าให้เรียงลำดับของการขึ้นมาเป็นประมุขในแต่ละรัฐ5ปีแล้วก็พ้นวาระไปในลักษณะอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามาเลเซียแม้ว่าจะมี head of state แต่ head of state ของมาเลเซียนั้นเป็นประมุขแห่งรัฐที่จะไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะระบบทางการเมืองของมาเลเซียจะเป็นระบบรัฐสภาที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งส.ส.เข้าไปสู่สภาแห่งชาติและสภาแห่งชาติก็จะเลือกผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนคล้ายคลึงกับประเทศไทยแต่แตกต่างกันที่ว่าสุลต่านหรือว่ายังดีเปิดตัวอากงที่ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐนั้นเป็นการหมุนเวียนกันขึ้นมานะครับและการเป็นสหพันธรัฐของมาเลเซียอย่างหนึ่งก็คือรัฐแต่ละรัฐของมาเลเซียนั้นสามารถที่จะออกกฎหมายหรือว่าระเบียบประเพณีปฏิบัติของตนเองได้เช่นรัฐที่มีสุลต่านก็อาจจะใช้กฎหมายของอิสลามนะครับแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศมาเลเซียนะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ปีนังซึ่งเป็นรัฐที่ไม่ใช่รัฐอิสลามไม่มีสุลต่านมันก็ทำให้รัฐปีนังนั้นมีสไตล์ของความเป็นตะวันตกที่สูงกว่ารัฐกลันตังตรังกานูอังกฤษสร้างปีนังมะละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าเพื่อทำการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอบครองมาเลเซียและสิงคโปร์โลกทางการค้าระหว่างประเทศในดินแดนแถวนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นรวมทั้งสิงคโปร์ก็กลายเป็นเหมือน ประตูหรือว่าหน้าต่างของประเทศไทยเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับสินค้าต่างๆนะครับถูกส่งผ่านมายังที่สิงคโปร์ถูกส่งผ่านมายังปีนังนะครับเพื่อส่งไปยังโลกข้างนอกและข่าวสารต่างๆที่มายังปีนังและสิงคโปร์นั้นก็ถูกส่งเข้าไปยังกรุงเทพปีนังและสิงคโปร์จึงกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าและข่าวสารจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งนะครับเมื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับเอกราชและแยกออกเป็น2ประเทศโลกทางการค้าได้ตกไปอยู่ในมือของประเทศสิงคโปร์นะคะที่มาเลเซียก็กลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปี2500มาเลเซียก็เติบโตเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าด้าน

0: การเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าดีบุกรวมทั้งไม้นะครับการตัดไม้ในป่าเพื่อส่งขายเป็นไม้ท่อนไม้ซุงต่างๆมาเลเซียมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากเศรษฐกิจของไทยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับที่ประเทศไทยเราท่องจำกันว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ดีบุกยางพาราไม้สักและข้าวนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับไทยยกเว้นในเรื่องของข้าวเท่านั้นนะครับแต่มาเลเซียเมื่อผ่านไปสัก20ปีนะครับมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อมาเลเซียค้นพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนวิชั่นนะครับจากการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตรและการแสวงหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเปลี่ยนเป็นมาเลเซียต้องการสร้างวิชั่น2020ให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้และก็ทำการส่งออกได้มาเลเซียต้องการสร้างให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งตรงนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียก็พยายามมุ่งหน้านะครับเดินทางไปสู่ของการสร้างประเทศตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเรามองถึงโครงสร้างการส่งออกของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็บรรลุในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่างยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกใน10อันดับแรกของมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมดหรือประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมีสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของยางพารานี้รวมกันอยู่ประมาณเพียง 8% นะครับที่เหลือก็หมายความว่ามาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปสู่การเป็นโลกของสังคมเมืองและโลกของประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บรรลุความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังตระหนักว่าการเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่สำคัญในการส่งออกนั้นยังไม่พอเพียงมาเลเซียเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาเลเซียก็เสนอวิชั่นใหม่ของตนเองว่ามาเลเซียต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในอาเซียนนะครับทั้งหมดด้วยการยกเว้นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียต้องการที่จะสร้างประเทศให้ตนเองกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงประเทศที่มีโครงสร้างหรือว่าฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอีกหลายองค์ประกอบรวมทั้งวิถีชีวิตทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับมีสภาพของความเป็นสังคมเมืองแต่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเป็นระเบียบด้วยเช่นกันการที่พยายามจะสร้างให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหมายความว่ามาเลเซียต้องการที่จะทำให้ประเทศของตนเองอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของมาเลเซียในวันนี้
1: ผู้ชมครับปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับไทยเราเองก็เคยมีปัญหานี้กับเพื่อนบ้านเช่นกันหลายครั้งปัญหานี้นำไปสู่ความลุกลามที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียกลับมีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างคลี่คลายทีเดียวครับ
0: นี่คือหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนเขียนว่ามาลายาซึ่งมีความหมายว่านี่ยังไม่ใช่ประเทศปัจจุบันเพราะก่อนได้รับเอกราชมาเลเซียจะถูกเรียกว่าสหพันธรัฐมาลายานะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นหลักเขตแดนที่โบราณนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งเขียนว่ารัฐเปลักนะครับซึ่งเป็นการอธิบายว่าหากเรามายืนอยู่ตรงกลางนี้เรากำลังยืนอยู่บนหลักหมายของเขตแดน2ประเทศการทำรั้วนะครับของ2แนวนี้เป็นข้อตกลงที่อธิบายว่าระหว่างเขตหลวงนี้เป็นเขตโนแมนแลนด์ก็คือไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับบางช่วงของเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้จะทำรั้วให้มีช่องว่างไว้เพื่ออธิบายว่าเขตแดนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพื่อข้ามปัญหานี้ก็เลยทำให้เกิดความกว้างไว้ก่อนนะครับ ประเทศไทยและมาเลเซียนั้นนะครับได้ขีดเส้นพรมแดนกันเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5ในสนธิสัญญาระหว่างไทยหรือว่าสยามกับอังกฤษในปี1909 10มีนาคมปี1909นั้นทำให้ไทยกับมาเลเซียมีเส้นแบ่งพรมแดนกันและก็จัดทำเส้นแบ่งพรมแดนกัน647กิโลเมตรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาถือได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นสั้นที่สุดแม้ว่าจะสั้นที่สุดก็ยังมีปัญหาระหว่างพรมแดนกันนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนมีการที่ไม่ลงตัวในเรื่องของหลักหมายว่าตรงไหนคือเส้นแนวพรมแดนอย่างแน่ชัดตลอด100ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศก็พยายามที่จะทำการตกลงนะครับเพื่อทำให้เส้นแบ่งพรมแดนนั้นหรือว่าเส้นแขตแดนมีความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ก็กล่าวกันว่ายังเหลืออีกประมาณสัก 40-50 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาและตกลงกันได้อย่างชัดเจนแต่ให้ค้างเรื่องนี้ไว้และไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจากหลักหมายตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีข้อพิพาทเส้นแบ่งพรมแดนนี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันได้ทุกประเทศต้องพยายามทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของความชัดเจนของเส้นเขตแดนก็คือทรัพยากรที่อยู่ทั้งใต้ดินและในอากาศนะครับจะเป็นหลักหมายของการบอกว่าประเทศไหนสามารถหาทรัพยากรใต้ดินได้เท่าไหร่นะครับทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละประเทศที่ต้องการความชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนแต่ในโลกปัจจุบันในศตวรรษนี้เส้นแบ่งพรมแดนไหมจะชัดเจนแต่มนุษย์แต่ละประเทศก็พยายามที่จะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียกว่า borderless นะครับ borderline หรือว่าเส้นแบ่งพรมแดนต้องชัดเจนแต่ borderline นั้นปัจจุบันทำให้กลายเป็น borderless คือทำอย่างไรที่มนุษย์และสินค้าจะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนได้อย่างรวดเร็วที่สุดประชาคมอาเซียนต้องการที่จะทำให้สินค้านะครับสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทำให้คนนี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวซึ่งนี่คือจุดดีของความเป็นอาเซียนเหมือนกับด่านที่เราเข้าสู่รัฐเปรักเราสามารถที่จะเข้าสู่รัฐเปรักโดยใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับและไปปั๊มตาที่รัฐเปรักเท่านั้นโดยที่เราจะสามารถกลับได้ภายในเย็นนี้นะครับนี่คือความรวดเร็วของโลกสมัยใหม่และความเป็นอาเซียน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับวันนี้เราจะพาลงใต้ไปยังสถานีปลายทางของภาคใต้ก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดินแดนตะวันออกของคาบสมุทรมลายูและยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐหัวเมืองทางภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหัวเมืองเหล่านั้นด้วยไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ

ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟสุไหงโกลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายใต้แห่งหนึ่งนะครับห่างจากกรุงเทพ 1,138 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นสถานีที่ห่างไกล

ไกลจากกรุงเทพมากยุทธศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับการตกลงแบ่งดินแดนกับอังกฤษในสนธิสัญญา1909หรือปี2452นั้นกรุงเทพก็ได้รับเงินกู้จากอังกฤษนะครับในการให้ลงทุนสร้างทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสร้างทางรถไฟนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสถานีสุไหงโกลกเสร็จสิ้นในปี2464เป้าหมายคือการเชื่อมกับรัฐต่างๆของคาบสมุทรมาลายูนะครับประเทศมาเลเซียมีเมืองต่างๆที่สำคัญอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกือบทั้งหมดดังนั้นทางรถไฟสายใต้ของเราจึงแยกออกจากหาดใหญ่เป็น2เส้นทางเส้นทางหนึ่งพุ่งมายังจังหวัดนราธิวาสและปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อไปยังรัฐกลันตรังนะครับและเลื่อยลงไปจนกระทั่งถึงยะโฮนะครับเดียวกันจากหาดใหญ่ก็มีทางรถไฟที่แยกออกไปทางประดังเบซาจากประดังเบซาก็เชื่อมลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดนะครับและ KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์และต่อไปยังสิงคโปร์ตัวนี้เองก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามในขณะนั้นกับอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูที่มีศูนย์กลางของการบริหารอยู่ที่สิงคโปร์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟสุไหงโกลกสถานีแห่งนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะครับไม่มีชุมชนตั้งอยู่แต่ในอีก4ปีต่อมาพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั่นเองเทศบาลของสุไหงโกลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีแห่งนี้สินค้าต่างๆจากกรุงเทพก็ไหลมาแล้วก็เดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันทางมาเลเซียก็มีทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยสินค้าจากมาเลเซียก็เดินทางเข้ามานะครับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากอาจจะเดินทางมาทั้งโดยระบบที่ถูกต้องตามการเก็บภาษีและระบบที่อาจจะเลี่ยงภาษีนะครับก็ทำให้เมืองสุไหงโกลกนั้นเติบโตเป็นเมืองทางการค้าที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันสินค้าจากต่างแดนและต่างประเทศที่ผ่านเข้ามายังมาเลเซียก็ถูกส่งเข้ามายังสุไหงโกลกสุไหงโกลกจึงกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อค้าส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งอยู่ตอนในนะครับและก็เมืองสุไหงโกลกนี้มีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมาเลเซียจากฝั่งรัฐกลันตังสุไหงโกลกจึงมีฐานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากฐานทางการค้าแล้วก็ยังเป็นฐานทางการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือริมฝั่งของแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับแม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำที่ดูมีความกว้างไม่มากนักนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษในปี1909ตามสนธิสัญญาที่เราทำขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดการแบ่งเขตแดนออกเป็น2ประเทศด้วยกันแม่น้ำโกลกแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนของ2ประเทศแต่ถือได้ว่านี่คือการเกิดขึ้นมาของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าสุไหงโกลกนะครับสุไหงแปลว่าแม่น้ำโกลกก็คือที่คดเคี้ยวมากๆนะครับสุไหงโกลกสร้างเมืองขึ้นมาตามทางรถไฟสายใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วและก่อร่างสร้างเป็นเมืองที่ทำการค้าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับตลอดแนวกว่า600กิโลเมตรเป็นการค้าที่คึกคักทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อปีถึง800ล้านบาทการค้าผ่านแดนหรือว่าผ่านระหว่างเมืองของ2ประเทศนี้มีมูลค่าถึง 65% ของการค้าทั้งหมดนะครับนี่ก็ทำให้เมืองต่างๆในฝั่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสุไหงโกลกประดังเบซาหรือสะเดานะครับซึ่งตรงนี้เองเมืองเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากทำการค้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียด้วยสินค้าที่ไทยส่งไปให้มาเลเซียผ่านแดนที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราที่มีมูลค่ารวมกันถึง150,000ล้านบาท

อีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งให้มาเลเซียนะครับก็คือไม้แปรรูปมูลค่าต่อปีนะครับในการส่งออกไปยังมาเลเซียถึง 15,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือได้ว่ามากทีเดียวที่เหลือนะครับในช่วงของ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอันนี้เรายังไม่นับถึงพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับที่จะอยู่ในหมวดอื่นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยนะครับสั่งซื้อสินค้าจากมาเลเซียจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องจากกลเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่เป็นมูลค่า10อันดับแรกๆนะครับที่มาเลเซียส่งเข้ามายังให้ประเทศไทยการค้าการขายระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกเหนือจากการค้าที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีการค้าที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงระหว่างกันนะครับข้ามเขตแดนระหว่างกันคือการค้าที่อาจจะไม่ผ่านระบบภาษีบ้างนะครับสิ่งนี้ทำให้เมืองชายแดนของไทยนี้เติบโตอย่างมากนะครับสุไหงโกลกนี้จะเป็นฐานของการส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไปยังฝั่งมาเลเซียบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการแบกข้ามไปข้ามมาอย่างปกติธรรมดานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยยังเป็นโลกที่มีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อการในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแม้ว่าขบวนรถไฟสายใต้จากกรุงเทพที่วิ่งมายังสุไหงโกลกนั้นนะครับจะยุติไม่สามารถเชื่อมต่อวิ่งข้ามไปยังเขตกลันตันได้เนื่องจากว่าทางฝ่ายมาเลเซียนะครับกังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาจึงขอยุติการเดินรถระหว่างกันไม่งั้นนะครับตรงเขตที่เป็นสุไหงโกลกจะมีปริมาณของการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันสินค้าจำนวนมากจึงเข้าไปทางด้านด่านสะเดาแทนนะครับเราก็เลยเห็นความเงียบเหงาบางส่วนของสุไหงโกลกไปผลทางการเมืองผลของปัญหาความรุนแรงในเขตภาคใต้นะครับก็ทำให้การค้าชายแดนนะครับในบางจุดลดมูลค่าลดความสำคัญลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยหวังว่านะครับหากชีวิตกลับฟื้นคืนมาดีความสงบกลับคืนมาดีนะครับการค้าก็จะเพิ่มพูนปริมาณและผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวเมืองชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือจากการค้ากับประเทศมาเลเซียนะครับยางพาราถูกนำเข้ามาจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับเมื่ออังกฤษได้ยึดครองสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วอังกฤษได้นำพันธุ์พืชต่างๆมาทดลองปลูกนะครับที่สวนโบตานิกของสิงคโปร์และก็ค้นพบว่ายางพาราที่นำมาจากแอฟริกาใต้นั้นสามารถปลูกและให้น้ำยางดีในเขตดินแดนแถวนี้ก็เลยมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูนะครับเมืองไทยไปนำต้นยางพารามาทดลองปลูกในเขตจังหวัดภาคใต้และยางพาราก็สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีหลังจากนั้นมานะครับพัฒนาการของยางพาราก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ส่วนหนึ่งของการแพร่ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพารามาจากทางรถไฟทางรถไฟได้ช่วยเปิดพื้นที่ที่กินลึกเข้าไปจากชายเฟทำให้ผู้คนสามารถบุกเบิกออกไปจากสถานีรถไฟและรางรถไฟได้ปัจจุบันนะครับยางพาราปลูกในภาคใต้มีปริมาณพื้นที่ถึง 60% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศหรือราว14ล้านไร่ด้วยกันนะครับทุกจังหวัดของภาคใต้ปลูกยางพาราหมดจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดนะครับคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานียางพาราทำให้คนใต้มั่งคั่งเหมือนกับดีบุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของคนใต้ตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาปริมาณของการใช้ยางพาราทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการอยู่แต่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้ยางพาราเกิดจากการเปิดตัวของประเทศจีน

ีนเข้าสู่การใช้ชีวิตของโลกสมัยใหม่และการเข้าสู่โลกทุนนิยมเสรีประเทศจีนได้บริโภคนะครับรถยนต์มากขึ้นหลังจากเปิดประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นะครับประเทศจีนก็เลยกลายเป็น

0: ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในปัจจุบันคือประเทศจีนรองลงมานะครับก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ปลูกยางในอันดับที่1ของโลกตลอดมา1ศตวรรษแต่30ปีที่ผ่านมามาเลเซียได้ขับเคลื่อนประเทศตัวเองเข้าสู่โลกของการสร้างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียยังคงผลิตยางพาราออกมาได้ราวปีละ1ล้านตันแต่ก็ไม่พอเพียงนะครับเพราะมาเลเซียส่งยางธรรมชาติออกไปขายยังต่างประเทศและสร้างโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพาราดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่การส่งยางพาราไปขายยังมาเลเซียนั้นมูลค่าที่เคยมีอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับในปริมาณที่เท่ากันหรือว่าเพิ่มขึ้นมูลค่าปัจจุบันกับลดลงนะครับส่งผลนะครับตลาดการค้าตลาดบริโภคและตลาดสดในสุไหงโกลกนั้นชาวบ้านบอกว่าทำยางแล้วไม่มีเงินซื้อของนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกี่ยวพันกับยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสุไหงโกลกและภาคใต้ทั้งหมด
1: ก็ต้องคอยลุ้นและติดตามเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยของเราฝ่าวิกฤตยางพาราไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: ผู้ชมคะวันนี้ทีมบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับครับที่นี่สวนหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับเชิญครับ

0: ท่านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวดอกสองปีสันนั่งพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: อู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตือแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่จะอันอู้กับแฟนที่เขื่อนอู้กับเมืองกวนกวน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาให้เหมาะป่าภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจกัน
0: นะคะวันนี้เนี่ย

0: ราอยู่กับท่านกงสุนกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นอยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่แต่ว่ากำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นต้องนะครับ
0: ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคราชย่าทุกระดับ
0: มีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคือประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
0: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทางรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีนะครับแล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีทั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
0: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณฮิซาโอะต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณฮิซาโอะคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ

0: ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1 ล้านคน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับก็แล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นมาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1,500,000 คน
1: 1,500,000 คน
0: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
1: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
0: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130 ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
1: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอะคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะกิวชูนะครับเกาะกิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคงจะตีความได้ว่าเกาะกิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
1: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่ทบทวนเนี่ยก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได
1: ้รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบาย Thailand 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 อย่างไรบ้างคะ
0: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือ ของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยรัน 4.2 อย่างกว้างกว่า
1: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8 ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบ ส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
0: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่า100แห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็งนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ท่านก็กล่าวเจตโรก
1: ็
0: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
0: แล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าคือจุดเด่นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
1: ค
0: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
1: ับมีความสมดุลนะคะ
0: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนต่างประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ใน ดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
0: ขอบคุณมากที่ชนะทิพย์ได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็ชนะทิพย์ก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
1: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่เพราะฉะน
1: ั้
0: นคนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนะทิพย์แล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
1: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนะชิปสงกระสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
0: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
1: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
0: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีน
1: ค่ะ
0: คนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็อุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
1: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
1: ค่ะคุณที่ซาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
0: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
1: ชอบกินอาหารไทย
0: ชอบอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
0: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
1: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
0: ส้มตำไก่ย่าง
1: โอ้โหใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบย่านาง
1: อ๋อค่ะ
0: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
1: แซ่บอีหลีเด้อค่ะ
0: ก็ชอบกินมากนะครับ
1: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: แกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
2: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
2: ตุ้ยขึ้น
1: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
2: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ก่อนเจียงใหม่เวียงจันทน
1: ์
2: เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
1: อยากไปเที่ยวทะเล
2: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำขึ้นก็ได้นะคร
1: ับ
2: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มุกโกสุรินฉะนั้นท่านโยคะอยากไปดำน้ำที่สุริน
1: ดำน้ำที่มุกโกสุรินนะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอจะได้ไปดำน้ำที่มุกโกสุรินในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอเข้าใจว่าคุณฮิซาโออยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณทิสาโอเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
2: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะครับงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก็
1: ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
2: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
1: เครียด
2: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั่นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
2: ทำงานถึงดึก
1: ทำงานดึกดึกดื่นดื่นนะคะ
2: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
2: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะ
1: ค่ะ
2: คนแก่เ
1: พรา
2: ะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
1: ะ
2: ครับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะครับแต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
1: ์เป็นประโยชน
2: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
2: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ ถ้าไปตามจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซ็นด้วยน้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสรานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสรานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ

0: ปีเป๊ปีเป๊ปีเป๊เช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วดูทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะๆ
1: อะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ ได้เลยครับก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะครับแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะไปบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะเอ้าเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยเอ้าแล้วต่อตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองล่ะครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทั้งภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่สองฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับแล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะอ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งโหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนๆๆขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหายกินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะอร่อยสมชื่อจริงๆเลยแล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะเกียเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะอร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหายเอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันท่องโลก10บวก1อาเซียนนี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กๆถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
2: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
3: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
1: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะ เป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
3: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
1: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
3: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอะ
1: ผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
4: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
2: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
3: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะโอเคงั้นมาดูกันเลย
4: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
3: เย้เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้ว
1: ดีใจด้วยนะครับ
3: แหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเอง
3: น่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยเถอะนะ
1: งั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะ
3: ได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
2: ตันตันโอ้โห ้ยสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
5: ใครอ่ะ
2: ตัวเราก็คือจอมโจรน้ำกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
1: เฮ้จอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
2: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
3: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
2: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
1: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ
3: มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
2: เรื่องมูฟหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเราThank you.
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามและอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนบูเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเงินเงินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเหนื่อยวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเหนื่อยกุยเหนื่อยกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเหนื่อยเงินเหนื่อยเหยินแปลว่าผู้รับคำว่าแตมภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบูเฟิร์มบูเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์พันธ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จวนฟาดแยงเจียนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออเดลบูเดียนเออเดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยกุยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยกุยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยกุยบูเกียนจอโตยกุยบูเทียบจอโตยกุยห่างหวาจอโตยกุยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยกุยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยวิธีการส่งเช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าทวีหรือบังทวีโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอ้ย cho em gửi bưu kiện này bằng

ไหมใบจีเอยจอแอมเกยบิวเกียนในบังไหมใบพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอยจอแอมเกยบิวเกียนในบังเต่าทวีแองเอยจอแอมเกยบิวเกียนในบังเต่าทวีพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าจ๋าเกื้อกกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติ๋งเถหนาวอีกรอบนะฮะจ๋าเกื้อกกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือกวกเต๋ติ๋งเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์พันธุ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังก๊กหล่าเบาเหนียวเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังก๊กหล่าเบาเหนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่โตยหมวนกึ่ยบิวเกียนในสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเหนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนในสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเหนียวเตียนตดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องเบาเหนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเหนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วๆไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือเบาดาบเบาเหนียวเตียนทือเบาดามเบาเหนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่ากึ่ยบิวเกียนดีหมีมดเบาเร็วกึ่ยบิวเกียนดีหมีมดเบาเร็วส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่กึ่ยบิวเทียบตื่อเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยอีกรอบกึ่ยบิวเทียบตื่อเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยยาวนิดนึงนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมฉันขอซื้อสแตมป์สองดวงแตมคือสแตมป์ต่อมาจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมป์หรือว่าที่มีสแตมป์มาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนในเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนในเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าท่าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดแตมราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหลาหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าเช่นน้อยหล่าน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหล่าหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหล่าเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแงน้อยหล่าแงน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันแอมเอ๋ยน้อยหล่าโฮมกว่าแอมเอ๋ยบิโอมแอมเอ๋ยน้อยหล่าโฮมกว่าแอมเอ๋ยบิโอมน้องเขาน้อยหล่าพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วยโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปหาลองโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยฉันเหี่ยวสั่งฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าลาหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบน้อย

Ngày mai bố sẽ về quê. Bố nói ngày mai bố sẽ về quê. สังเกตคำว่าลาหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกไม่มีคำว่าลาหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดจุดทีจุดจุดใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดจุดจุดก็จุดจุดจุดมาดูตัวอย่างกันคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูเห็นไหมฮะมีคีคำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังน้องสาวฉันกำลังนอนคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนเหยียดบานคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนเหยียดบานเมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่นคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาคีหนาวจุดจุดจุดทีจุดจุดจุดมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดจุดจุดก็จุดจุดจุดมาดูตัวอย่างกันคีหนาวแองก๋อเถยจานทีแองแสเดือแอมดีเจยคีหนาวแองก๋อเถยจานทีแองแสเดือแอมดีเจยตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่างคีหนาวโตยเจาทีโตยแสมัวหย่าเหมยคีหนาวโตยเจาทีโตยแสมัวหย่าเหมยคําว่าเจาแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่ขี้หนาวโตยแจ่งทีโตยแสดีจูริกเออเจอเอวขี้หนาวโตยแจ่งทีโตยแสดีจูริกเออเจอเอวตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เวื่อจุดจุดจุดเวื่อจุดจุดจุดมีความหมายว่าทั้งจุดจุดจุดทั้งจุดจุดจุดใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่โตยเวื่อเหนียวเกิมเวื่อแง่ยากแม่โตยเวื่อเหนียวเกิมเวื่อแง่ยากแม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะแง่ยากคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมาเหาะเวื่อหน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะเวื่อหน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะแปลว่าพวกเขาพวกเขาทั้งพูดคุยกันและก็ทั้งดูทีวีแอมเอ๋ยเวื่อต๋ำเวื่อฮาร์ดแอมเอ๋ยเวื่อต๋ำเวื่อฮาร์ดน้องคนนั้นเวื่อต๋ำทั้งอาบน้ำเวื่อฮาร์ดทั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ก่าจุดจุดจุดเหลินจุดจุดจุดนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดจุดจุดและจุดจุดจุดใช้เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันเช่นแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดน้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างก่าโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋ยยาก่าโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋ยยาทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมก่าบ๋องดาว่าบ๋องโจโตยทิกแซมก่าบ๋องดาว่าบ๋องโจสังเกตผมใช้คำว่าว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอินใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นลามเอินจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอก
và khoa học phát triển. Làm ơn cho tôi hỏi đường đến Viện Việt Nam học và khoa học phát triển. Karuna หรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์ Anh làm ơn đợi tôi một lát. Anh làm ơn đợi tôi một lát. พี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่ง Chị làm ơn gọi taxi cho tôi. Chị làm ơn gọi taxi cho tôi. พี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้โตยเดือกเดี่ยมกาวยศเลิฟโตยเดือกเดี่ยมกาวยศเลิฟฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้องต่อมาเรามาดูคำว่าบิคำว่าบิมีความหมายตรงข้ามเลยบิมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำและถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหญิงและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอะเจ้ากากแองอะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแอมแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมามาดูคำว่าหญิงบ้างคำว่าหญิงมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหญิงซิงเวียนหนีหอกโฮมกวาฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหญิงซิงเวียนหนีหอกโฮมกวาฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมด๋าดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโจยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหนื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่าบ้างคำว่าก่ามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่าก่าไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางไม้ก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินสางไม้ก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหิน
mời cả nhà ăn cơm.

0: เหม่ยกาหย่าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าวประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าเติ๊ดก่าบ้างคำว่าเติ๊ดก่ามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่าก๊ากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นเติ๊ดก่าบิวเกียนกึ่ยดีหมีเบาเนียวเตียนอะเติ๊ดก่าบิวเกียนกึ่ยดีหมีเบาเนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะตัดกากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานตัดกากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานสังเกตตัดกากับกากใช้ร่วมกันได้แต่กาใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยเหนียวจีหมวนกึ่ยแซกไหนดีถ่ายลานจีฝ่ายกึ่ยเอ๋อเดว
2: ดีกึ่ยเอ๋อบูเดียนอ่ะ
1: แอมก็เบียดกึ่ยดีถ่ายลานเมิดเบาเยวไงคง
2: แอมหนีล่าความโมตวนทีเดียนเอ้ย
1: ก่อนเกือกฝีกึ่ยทีเบาเยว
2: หอติ่งแทวเกินอ่ะ
1: กามเอินแอมแย่เถทีจีดีบูเดียนเจือกแย
2: ่เวิงแห่งกับไหลจี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
4: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
3: โอ้โหเยอะ
4: เยอะจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวเนี่ยตรงชายแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนคร
3: ค่ะ
4: แล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามาก
3: ค่ะ
4: นะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮ
3: ะ
4: เริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮะหรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะ
4: แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอาวสายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนามคนเวียดนามก็จะนำชุดอาวสายออกมาใส
3: ่
4: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู
3: ่ค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
4: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้น
3: ค่ะ
4: นะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
3: อ๋อค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขาไม่อยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
4: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัย

0: สงครามโลกครั้งที่2
1: ค่ะ
0: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม
1: ่
0: ๆนะฮะกลุ่มนี้นะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวรแต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนามจนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะครับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับดังนั้นพออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน 40-50 ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ให้สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี
1: ้อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทย
0: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮ
1: ะ
0: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
1: อ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย
0: ์ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสำหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเต๊ะอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี
1: ้
0: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองอย่างเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
1: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได
0: ้
1: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพวกหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
0: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
1: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างบางคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามและอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเงินเงินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเหนื่อยวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเหนื่อยกุยเหนื่อยกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเหนื่อยเงินเหนื่อยเหยินแปลว่าผู้รับคำว่าสแตมป์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบิวเฟิร์มบิวเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์พันธุ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จวนฟาดแยงเจียนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออร์เดลบูเดียนเออร์เดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยกุยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยกุยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยกุยบูเกียนจอโตยกุยบูเทียบจอโตยกุยห่างหวาจอโตยกุยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยกุยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบัง และตามด้วยวิธีการส่งเช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าถุยหรือบังถุยโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำ

และบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังไหมใบจีเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังไหมใบพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีแองเอยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าสาเกือกกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติ๋งเถหนาวอีกรอบนะฮะสาเกือกกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือกวกเต๋ติ๋งเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกือกฝีจอบิวเกียนดีบังก๊กหล่าเบาเนียวเกือกฝีจอบิวเกียนดีบังก๊กหล่าเบาเนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่โตยหมวนกุยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าบาวเนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนกุยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าบาวเนียวเตียนตดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องบาวเนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วๆไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือเบาดามเบาเนียวเตียนทือเบาดามเบาเนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่ากึ่ยบิวเกียนดีหมีมดเบาเร็วกุยบิวเกียนดีหมีมดบาวเลวส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่กุยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยอีกรอบกุยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยยาวนิดนึงนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมฉันขอซื้อสแตมป์2ดวงแตมคือสแตมป์ต่อมาจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมจอโตยมัวโหมดฟองบีก๋อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมหรือว่าที่มีสแตมมาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนกุยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนกุยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าท่าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดสแตมป์ราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหลาหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าว่าเช่นหน้อยหลาหน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหลาหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหลาเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแงหน้อยหล่าแงหน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกว่าแอมบิโอมแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกว่าแอมเอ๋ยบิโอมน้องเขาหน้อยหล่าพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วยโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปฮาลองโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยฉันเหี่ยวสั่งฉัน

ข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าลาหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบหน้อยไงไมโบแสเวเกวโบหน้อยไงไมโบแสเวเกวสังเกตคำว่าลาหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกไม่มีคำว่าลาหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดๆทีจุดๆใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีโตยดอกแซกทีแอมไกโตยดางหนำงูคีโตยดอกแซกทีแอมไกโตยดางหนำงูเห็นไหมฮะมีคีคำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังนอนคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวือเดนหยดบานคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวือเดนหยดบานเมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่นคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาคีหนาวจุดๆทีจุดๆมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีหนาวแองก๋อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยคีหนาวแองก๋อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่างคีหนาวโตยเจาทีโตยแสมัวหย่าเหมยคีหนาวโตยเจาทีโตยแสมัวหย่าเหมยคำว่าเจาแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่คีหนาวโตยแจ่งทีโตยแสดีซูริกเออเจอเอคีหนาวโตยแจ่งทีโตยแสดีซูริกเออเจอเอตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เวื่อจุดๆเวื่อจุดๆมีความหมายว่าทั้งจุดๆทั้งจุดๆใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่โตยเวื่อเหนียวเกิมเวื่อแง่หยาแม่โตยเวื่อเหนียวเกิมเวื่อแง่หยาแม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะเงยฟังเพลงตัวอย่างต่อมาเหาะเวื่อน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะเวื่อน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะแปลว่าพวกเขาพวกเขาทั้งพูดคุยกันแล้วก็ทั้งดูทีวีแอมเอ๋ยเวื่อต๋ำเวื่อฮาร์ดแอมเอ๋ยเวื่อต๋ำเวื่อฮาร์ดน้องคนนั้นเวื่อต่ำทั้งอาบน้ำเวื่อฮาร์ททั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ก่าจุดๆเหลินจุดๆนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าหว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดๆและจุดๆใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันเช่นแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดน้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างก่าโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อหยาก่าโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อหยาทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมก่าบ๋องดาว่าบ๋องโซโตยทิกแซมก่าบ๋องดาว่าบ๋องโซสังเกตผมใช้คำว่าหว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอิญใช้เมื่อผู้พูดต้อง

การรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นลามเอินจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนลามเอินจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์เอ็งหลามเอินเดยโตยหมดลาดเอ็งหลามเอินเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้โตยเดือกเดี่ยมกาวยัดเลิฟโตยเดือกเดี่ยมกาวยัดเลิฟฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้องต่อมาเรามาดูคำว่าบิคำว่าบิมีความหมายตรงข้ามเลยบิมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำและถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหนึ่งและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอ่ะเจ้ากากแองอ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมามาดูคำว่าหนึ่งบ้างคำว่าหนึ่งมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมด๋าดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหงื่อด๋าโหนบโจยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหงื่อด๋าโหนบโจยถี่ก็เถจวนบิบาเวเออญาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วสามารถเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหงื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่าบ้างคำว่าก่ามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่าก่าไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหิน

0: Sáng mai cả nhà tôi sẽ đi du lịch ở Hùa Hín. พรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหิน Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm มีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าวประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าเติ๊ดก่าบ้างคำว่าเติ๊ดก่ามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นผู้หูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหยิงได้ตัวอย่างเช่นเติ๊ดก่าบิวเกียนกุยดีหมีบาวเนียวเตียนอะเติ๊ดก่าบิวเกียนกุยดีหมีบาวเนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะเติ๊ดก่าการ์กซิงเวียนกัวโตยรัดงวานเติ๊ดก่าการ์กซิงเวียนกัวโตยรัดงวานสังเกตเติ๊ดก่ากับการ์กใช้ร่วมกันได้แต่ก่าใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยเดี๋ยวจิหมวนกุยแซกไหนดีถ่ายลานจิฝ่ายกุยเดียว
2: ดีกุยบูเดียนอ่ะ
1: แอมก็เบียดกุยดีถ่ายลานเมิดเบาเยียวไงคง
2: แอมหนีล่าความโมตวนทีเดียนเลย
1: ก่อนเกือกฝีกุยทีเบาเยียว
2: หอติ่งแทวเกินอ่ะ
1: กามเอินแอมแย่เถทีจิดีบูเดียนเจือกแ
2: ย่เวิงแห่งกับลายจิ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
4: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
3: โอ้โหเยอะ
4: เยอะจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวเนี่ยตรงชายแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนครแล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามากนะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮะเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮะหรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย
4: ์แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอาวสายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนามคนเวียดนามก็จะนำชุดอาวสายออกมาใส
3: ่
4: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู
3: ่ค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
4: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้น
3: น
4: ะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
3: อ๋อค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่

0: ที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขามาอยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจ
1: ค
0: าร
1: ั
0: ย
1: บ
0: ์
1: คือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2
0: ค่ะ
1: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม่ๆนะฮะกลุ่มนี้นะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวร
0: ค่ะ
1: แต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนาม
0: ค่ะ
1: จนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะ
0: ค
1: คร
0: ่ะ
1: ับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับ
0: อื
1: ดังนั้นพ
0: ม
1: ออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน45แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทย
0: อื
1: แล้วก็ให้
0: ม
1: สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี้
0: อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทยคะ
1: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
0: อ๋อค่ะ
1: ครั
0: อา
1: บ
0: จารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย์
1: ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสําหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเตสอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี
0: ้
1: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองอย่างเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
0: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได
1: ้
0: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพวกหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
1: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะครับคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
0: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사얌에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี้
0: ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: 오늘시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간이있어요시간이있어요มีเวลาไหมแล้วก็อีจะทิ้งได้시간이있어요
0: โอ้ก็เป็น오늘시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ
0: สั้นๆนะ
1: สั้นๆ시간이있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตุนซีวัน오늘시간이있어요
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ่าปูต
0: า
1: ก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช่ได้นะคะยองฮ่าปูตาดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่า몇시에만날까요จะนัดการไว้ใช่ไหมคะ몇시에만날까요
0: 몇시에만날까요
1: 몇시에만날까요몇시에กับกี่โมง
0: โอ้ถามเวลา
1: ค่ะ만날까요만나다คือว่าพบกันกี่โมงคะ몇시에만날까요ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที
0: ่
1: แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมียชีเอเมียชีคือว่ากี่โมงเมียชีเอก็ชี้เวลาแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้เซซีเอมันนับสีดาโอ้ฮู้คือว่าตอนบ่ายเซซีคือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้เซซีเอมันนับสีดามันนับสีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันยุพบกันดีไห
0: ม
1: พบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกลกันยุกินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกลสิดากินกันเถอะนะคะแล
0: ้
1: วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะโอดีเอโซมันนัดกันยุโอดีคือว่าที่ไหนเอโซคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นโอดีเอโซมันนัดกันยุ
0: โอดีเอโซมันนัดกันยุ
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอโซมันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอโซมันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อื่น
1: ได้ค่ะสุขุมวิทเอโซมันนับสิดาพารากอนเอโซมันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอโซมันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอโซมันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักกิวเอโซมันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่าออนเจ
0: ออนเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าออนเจมันนัดกัน
0: ออนเจมันนัดกัน
1: ออนเจมันนัดกันพบกันเมื่อไหร่ดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: 내일 만납시다
0: 내일 만납시다
1: 내일 คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ내일 만납시다
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือ토요일 งั้นโทโยอิเรมันนับสิดะต้องใช้เอด้วยกันนะคะ
0: เวลาตัวชี
1: ้ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้เอ오늘만납시다내일만

0: 납시다 다이. 때와 녹자 오늘 내일 왔니 푸릉니 뭐뭐 왔니 거 당모 차이 에도이카 토요일에 만납시다. 레오 완사오 완 아티 루암관 그 위켄드 테메카 바사 칼루아 주말
1: 주말.
0: 주말 거 복관 완사와티 주말에 만납시다.
1: 주말에 만납시다.
0: 가
1: 그러니까
0: 주
1: 내일 수업 시간에 만나요.
0: 어 차이카 주말에 만납시다. 차이다이카.
1: 아, 아저씨, 그럼 우리 만나면 우리가
0: 거 부산산 다이나카 뭐 할까요?
1: 뭐 할까요?
0: 가뻬 푸안 꼬다이로와 푸야이 꼬다이
1: 제가
0: 강잡수팝
1: 부야이다이 문간.
0: 다이카 라타 푸안 징징려고 요 팅빠이다이 뭐 할까?
1: 캐
0: 다이
1: 디잉 러브.
0: 다이카 대화고 양미니자 양미사니깐 뭐 할까요?
1: 자,
0: 뭐 할까요? 다마라이깐디카
1: 차이
0: 로와크랍
1: 바사 수팝 디과. 뭐 할까요? 푸판
0: 가
1: 내놓은
0: 가
1: 메카.
0: 레오도 없다이와 첸와 바이 란 카페 간터 카페에 갑시다. 카페에 갑시다. 레오 듬 카페 간터 커피를 마십시다. 커피를 마십시다. 니 뿌리안 감사 따이러이
1: เผื่
0: 가
1: อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อน
0: ค
1: ดื
0: ่
1: ่
0: ะ
1: มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับ
0: แล้
1: สม
0: ว
1: มุติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
0: ดึงซันฮับซีดาดึงซันฮับซีดาแค่
1: คร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้ก็ได้ค่ะ
1: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
0: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
1: แต่
0: เลย
1: ว่า
0: ค่ะ
1: คนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิ
0: อ๋อ
1: ไปทะเลชวนเรายังไงดีครับ
0: พาดาเอ้กับซีดาทะเลคือพาดาพาดาเอ้กับซีดาใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ไ
1: แ
0: ด
1: ต
0: ้
1: ่เอ
0: ค
1: ๊
0: ่ะ
1: ครับจีตาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครั
0: ไ
1: บ
0: ด้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
1: ครับ
0: ฮังกูเก้กับซีดาซีฮังกูเก้กับซีดาหรือตุนซีฮังกูเก้กัตชีกับซีดากัตชีด้วยกันนะค
1: อ๋
0: ะ
1: อ
0: กัตชีกับซีดาใช้ได้ค่
1: เห
0: ะ
1: มือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะ
0: ไ
1: ค
0: ด
1: รับ
0: ้
1: แม่
0: ค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ시청자 여러분 안녕히 계세요 다음에 또 만나요
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง Try Out ครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น

0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을 타요그지하철그서브웨이นะคะรถดินคือ지하철รถไฟฟ้าเรียกว่า전철
0: อ๋อจะแยกกันนะคร
1: ับ แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมด지하철ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็ bus ใช้รึ타요지하철ใช้을타요เพราะว่า bus ไม่มีตัวสะกดพอ지하철มีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกด을타요หรือว่า를타요ข้างหน้ามีอาศัยคำศัพท์ได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กตุ๊กก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กตุ๊กก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กตุ๊ก
0: ตุ๊กตุ๊กเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กตุ๊กก็ไทยตุ๊กตุ๊กมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กตุ๊กไปตุ๊กตุ๊กก็ไทยใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบค์หรือ타요เครื่องบินก็비행기ไม่มีตัวสะกด비행기를 타요ก็을 타요หรือว่า를 타요เปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมด
0: ครับ
1: นี่แค่อะไร
0: ประโยคที่หนึ่งนะครับและประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าชี้สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล
1: ์ค่ะป้ายรถเมล์คือ bus จงยูจัง
0: จงยูจัง
1: ใช่ค่ะ bus จงยูจังดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디 bus จงยูจัง에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็
0: สถานี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็공항에서타요
0: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะก็ของทางเอโซไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่ากิจชาก
0: ิจชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซไทยเปลี่ยนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหม어떻게อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게가요นั่งรถเมล์ไป bus를 타고 가요 고 가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จู่ๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็ bus를 타다แล้วไป bus를 타고 가요
0: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
1: อ๋อได้ค่ะสยามเอ어떻게가요สยามคือสถานที่ต้องใช้แอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를 타고 가요 타고 가요ก็นั่งไป
0: ครับ
1: ขึ้นไปนะคะหรือ BTS 타고 가요อย่างเช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게가요한국에어떻게가요ดิฉันก็นั่งเครื่องบิน
0: ไปเกาหลี
1: 비행기를 타고 가요비행기를 타고 가요
0: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงด
1: ีครับก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
0: ครับ
1: ก็ดิฉันลงที่김해공항ค่ะ김해공항ก็김해แอร์พอร์ตนะคะ
0: เป็นชื่อสนามบิน
1: สนามบินก็ดิฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือ김해공항ด
0: ัง
1: นั้นดิฉันก็บอกได้ว่า김해공항에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น

0: BTS BTS를 타요. 레오롱티 สถานี แพทไท
1: ครับ
0: แพทไทยกเอซอ เนเรียว
1: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้แล้วครับ
0: ก็คาราทายก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะอดีเอซอ คาราทายอดีเอซอ คาราทายก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยกเอซอ คาราทายบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็อดีโรขายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะอดีโรขายทางไหนอดีโรไปทางไหนคะอดีโรขายก็ไปสยามโรขายไปสยามไปทางสยามสยามโรขายได้ค่ะโอรุนจูกโรขายโอเวนจูกโรขายโออัพโรขายโอทีโรขายโอไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
1: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เติมไปได้ก็คอรอซอขายอ่ะ
1: คอรอซอขายอ่ะ
0: ค่ะคอรอซอว่าเดินไปคอรอซอขายอ่ะใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
0: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะก็รอซ่อคายใช้ได้ค่ะ
1: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out
2: เราจะไปที
3: ่ไหนกันตลาดน
2: ัดกันไปตลาดนัดกัน
3: ไปตลาดนัดกัน
2: ไปตลาดนัดกัน
3: ไปตลาดนัดกัน
2: ไปตลาดนัดกันไ
3: ปตลาดนัดกัน
2: ไปตลาดนัดกัน
3: ไปตลาดนัดกันไปต
2: 시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 어디에서내려요
3: 머친역에서내려요
2: 그럼내일만나요
3: 그럼내일만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또
3: 요네다음에또만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
0: 어떻게가요어떻게가요어떻게가요어떻게가요버스를타요버스를타요버스를타요버스를타요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요걸어서가요걸어서가요걸어서가요걸어서가요뭐타고가요뭐타고가요뭐타고가요뭐타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요 BTS 를타고가요 BTS 를타고가요

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีพิเศษที่จะนำคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกับกลุ่มคนพิเศษกลุ่มนึงค่ะพวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาและก็บูรณะวัตถุโบราณค่ะแน่นอนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินั้นคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในจิตใจของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่ส่งผลไปถึงสิ่งก่อสร้างวัตถุโบราณแล้วก็โบราณสถานด้วยค่ะ

สำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดอิบารากิค่ะและเราจะไปยังเมืองซากุระงาวะจังหวัดอิบารากินั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ข้างๆจังหวัดฟุกุชิมะค่ะ

0: ちゃんは茨城行かん。
1: เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามและวัฒนธรรมอันยาวนานค่ะ

0: เราถือได้ว่าโชคดีนะคะเพราะว่าตอนที่เราได้ถึงเมืองซากุระนาวะนี้เป็นช่วงที่เขาจะมีเทศกาลมาคาเบกิองนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง400อย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองนี้กำลังยุ่งวุ่นวายกับการเตรียมตัวค่ะเพราะอะไรนั่นแหละคะเพราะว่าเทศกาลนี้ไม่ได้เป็นเทศกาลของคนในเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆเขาก็จะมาเยี่ยมชมเทศกาลนี้กันค่ะเห็นเด็กๆไหมคะทุกคนกำลังเต็มที่กับงานเทศกาลหน้าร้อนครั้งนี้ทุกคนดูตื่นเต้นกันมากเลยค่ะ
1: เด็กๆลากอะไรมาเนี่ยฮะนี่อะไรโอ้ดูนะครับ

0: แน่นอนนะคะถ้าเกิดพูดถึงงานเทศกาลแบบญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีการแห่มิโคชิกันค่ะซึ่งมิโคชิหรือว่าโอมิโคชินั้นหน้าตาของมันจะคล้ายๆเกี้ยวค่ะแต่ความจริงแล้วคือศาลเจ้าเล็กๆที่ผู้คนแห่เอาไว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วจุดเด่นของการแห่มิโคชิก็คือจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแห่แล้วก็ส่งเสียงออกดังๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆ เขากำลังลากมิโคชิกันอย่างเต็มที่ค่ะแต่ดูดีๆนะคะด้านหลังความจริงแล้วมีผู้ใหญ่ช่วยดันค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เด็กๆ เขากำลังเต็มที่กับการลากอยู่นั้นผู้ใหญ่ก็ต้องดันกันเบาๆค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับทางเทศกาลค่ะหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติผู้คนสูญเสียบ้านและก็ทรัพย์สินแล้วแน่นอนว่าจิตใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่อาจจะรบเรือนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีอีกสิ่งนึงค่ะที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นทุกคนต้องรู้สึกเสียใจนั่นก็คือการสูญเสียวัตถุโบราณและก็สิ่งมีค่าทางวัฒนธรรมค่ะประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างมากเพราะฉะนั้นการสูญเสียหรือว่าการเสียหายของสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วแน่นอนเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องมีกลุ่มคนที่ยืนหยัดขึ้นมาเพื่อที่จะบูรณะสิ่งเหล่านั้นค่ะแล้วในเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่นี้เองค่ะเป็นที่อาศัยของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะบูรณะวัตถุโบราณนั่นเองค่ะ
1: ผมวันนี้นะครับมาที่จังหวัดอิบารากินะครับเพราะว่ามาหาที่นี่ครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคบุตสึชูฟุกุโคโบนี่คือเป็นบูรณะซ่อมแซมนะครับของโบราณนะครับยังไงเข้าไปข้างในครับวันนี้เทศกาลนะครับพอดีมีแบบนี้วันเทศกาลยังไงเข้าไปครับคนนี้ชัวร์อ๋อที่ข้างนอกก็สวยนะรู้สึกของเก่านะฮะเข้าไปครับเนี่ยกี่อันนี้โคบุตสึชูฟุกุโคโบครับข้างในนี่นะครับมีอาจารย์อยู่นะครับ
0: สถานบูรณะแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยเมจิโดยใช้สถานที่แห่งนี้นั่นก็คืออดีตโรงเรียนประถมนั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนประถมแห่งนี้ความจริงนั้นเก่า

การฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นนั้นคงไม่ได้มีเพียงแค่การทำความสะอาดและก็สร้างสิ่งของใหม่ขึ้นมาเท่านั้นค่ะเราจำเป็นจะต้องรักษาบูรณวัตถุโบราณหรือว่าสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีค่ะแล้วสิ่งสำคัญในการบูรณวัตถุโบราณนั้นไม่ใช่การที่จะทำให้มันดูใหม่เอี่ยมนะคะแต่จะต้องช่วยรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่มันเคยเป็นนั่นเองค่ะคุณอีซึมิเชื่อว่าการที่เขาได้บูรณะและก็รักษาวัตถุโบราณเหล่านี้จะช่วยเยียวยาแผลที่อยู่ในใจชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะ

วิวทิวทัศน์ของเมืองซากุระงาวะทำให้เราได้กลิ่นอายของเมืองเก่าและในเมืองนี้นี่เองนะคะที่ตอนนี้กำลังคึกคักไปด้วยเทศกาลหน้าร้อนค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับฟ้าแล้วนะคะทำให้บรรยากาศนั้นเริ่มคลึกครื้นมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่าผู้คนจากเมืองข้างๆจะมาเริ่มรวมตัวกันแล้วนะสิคะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเทศกาลหน้าร้อนในวันนี้ดูดีๆสิคะเด็กๆทุกคนกำลังจริงจังมากค่ะจริงจังกับอะไรเนี่ยเหรอคะนี่พวกเขาทุกคนกำลังเล็งของเล่นที่อยากได้อยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดพลังหรือว่าของเล่นที่มาจากการ์ตูนที่ตัวเองชอบตอนนี้ทุกคนเต็มที่ค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงก็แต่งตัวน่ารักน่ารักในชุดยูกะตะหรือว่ากิโมโนหน้าร้อนและก็เดินสนุกสนานกันอย่างที่เห็นค่ะ

ใจมากมากผู้หญิงคนนี้ผู้ชายก็ทานใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงอ่ะพัดลมพัดให้

ำหรับเทศกาลในค่ำคืนนี้เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง400ปีน่าจะเป็นค่ำคืนที่เด็กๆมีความสนุกและก็ความทรงจำในฤดูร้อนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วผู้ใหญ่เองก็อาจจะมองเด็กๆเหล่านี้แล้วก็นึกถึงสมัยที่ตัวเองเด็กๆและก็มาเที่ยวเทศกาลนี้อยู่หรือเปล่านะ

ทศกาลมียาวนาน4 0 0ปีเด็กๆสนุกสนานผู้ใหญ่พลืดเพลินกับความหลังประเพณีและมรดกที่ดีงามยันสืบทอดสู่รุ่นต่อไปฮิโร

0: สำหรับอาเซียนโฟกัส
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะครับและทาง Facebook Fanpage สรานรมเรดิโอนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
1: มารีน่ามัสยาศิริมาเตยนันค่ะ
2: แทมมี่สุธันทิศิรินวงค่ะ
0: เรา3คนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับช่วงแรกนะครับมีอะไรมาฝากแฟนๆครับวันนี
1: ้ก็เหมือนพี่ชอนเล่าให้มารีน่าฟังอยู่วันก่อนว่ามันมีวันอะไรพิเศษ
0: ใช่ก็คือเมื่อวันอังคารที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีใครทราบบ้างครับว่าเป็นวันอะไร
2: วันอะไรคะพี่ชอน
0: เป็นวันความสุขสากลครับ
2: อ๋อ
0: นะครับเริ่มต้นกันด้วยความสุขเลยนะเอาความสุขมาฝากแฟนๆรายการนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าเมื่อวันที่20เนี่ยครับเป็นมีนาคมเนี่ยเป็นวันความสุขสากลของโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันสามารถสร้างได้ทุกวันนะครับโดยการที่ว่าคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆชีวิตเราก็จะดีตามไปด้วยครับเหมือนที่พวกเราคิดจะหาสาระดีๆมาฝากแฟนๆรายการใช่ไหมครับ
1: นะคะ
0: โอเค
1: ก็แต่ก็เหมือนกับจะมีข่าวไม่ดีในแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมคะวันก่อนเหมือนแทมมี่เล่าให้มารีน่าฟังเหมือนกัน
2: ใช่เมื่อวันที
0: ่เป็นข่าวอะไรครับเนี่ย
2: เป็นข่าวที่น่าเศร้ามากเลยค่ะ ข่าวนี้เกิด

0: ขึ้นในวันที่19มีนาคมนะคะเป็นข่าวที่สะเทือนใจคนทั้งโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บข่าว BBC Al Jazeera หรือ News 24นะคะเขาก็ได้มีข่าวนี้ปรากฏบนเว็บไซต์ค่ะเกี่ยวกับไรโนสีขาวเพศผู้ได้เสียชีวิตลงแล้ว
1: ขาวเพศผู
2: ้มันเป็นสายพันธุ์ใช่ไหมคะสายพันธุ์นึงของ
3: ซึ่งเป็นตัว

0: เพราะว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ที่ดีในแอฟริกาค่ะใช่เขาก็เลยได้ชื่อว่าซูดานจะได้แบบเป็นสัญลักษณ์ว่ามาจากแอฟริกา
1: อ๋อแล้วที่แทมมี่บอกว่าเป็นเพศเป็นตัวไรโนเพศผู้ที่เสียชีวิตไปแต่ว่าเหมือนก็ยังมีเพศอื่นนะคะ
0: มีเพศเมียอีก2ตัวค่ะแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามีแต่เพศเมียไม่มีเพศผู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องพึ่งนักเทคนิคทางสัตวแพทย์นะในการผสมหลอดแก้วเพื่อที่จะไม่ทำให้สายพันธุ์นี้สูญพันธุ์นะคะ
2: ก็คืออาจจะมีการเก็บสารพันธุกรรมนะครับเพื่อที่จะหวังว่าถ้ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้มีการผสมเทียมได้ในอนาคตก็จะนำเชื้อของเจ้าซูดานเนี่ยซึ่งเป็นแรดเพศผู
1: ้
2: แรดขาวเนี่ยนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งจากพวกเราไปแล้วเนี่ยมาผสมเทียมในอนาคตพวกเราก็ต้องคอยลุ้นกันนะฮะให้มีเจ้าซูดานน้อยเกิดขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะจะได้ไม่จะได้สืบพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเนาะไม่งั้นจะไม่มีอีกแล้ว
2: เราก็เศร้าเนาะเพราะมันเกิดในยุค ของพวกเราพอดีไง
1: ใช่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อยมากในยุคนี้ใช่ก็การแบบสัตว์เอ็นเดนเจอร์
2: สัตว์ที่เริ่มสูญพันธุ์ไปทีละพันสองพัน
1: เอามาพูดเรื่องโพซิทีฟกันไหมรู้สึกว่าจากแบบวันมีความสุขกลายเป็นข่าวที่เศร้ามากเลยเรามาพูดถึงซาฟารีกันดีกว่าตามที่พี่ชองพูดไว้อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเรื่องซาฟารีในแอฟริกานะครับว่าจะเอามาฝากแฟนๆรายการนะฮะ
1: พี่ชอนเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะเคนยา
2: ใช่ครับดูแลเคนยาและก็แอฟริกาตะวันออก
1: ซึ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นฝั่งที่ดังมากในด้านของการท่องเที่ยวซาฟารี
2: ช
1: อนมาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมว่าไอ้ซาฟารีนี่มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรละ
2: คือจริงแล้วเนี่ยคำว่าซาฟารีจริงๆนะครับก็คือแปลว่าป่าขนาดใหญ่ที่สัตว์ป่าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยสามารถจะเข้าไปดูหรือไปส่องสัตว์เหล่านั้นได้ในระหว่างที่ขับรถเข้าชมหรือที่เราเรียกว่าเกมไดรฟ์ซึ่งในการขับรถเข้าชมในแต่ละครั้งหรือเกมไดรฟ์เนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์ประเภทไหนบ้างเราเจอกี่ชนิดจะต้องไปล่าเอาเอง
0: เพราะวันนี้ก็ต้องแรนดอมเอาเอง
2: ต้องแรนดอมต้องส่องต้องแบบไปคอยจ้องติดตามมันนะฮะนี่คือความสนุกตื่นเต้นของการท่องเที่ยวซาฟาร
1: ี
2: เป็นที่มาของคำว่าเกมไดรฟ
1: ์ก็เราในเนี่ยถ้าเราดูแผนที่ของแอฟริกาเราจะเห็นว่าซาฟารีส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในฝั่งที่พี่ชอนดูแลก็คือฝั่งตะวันออก
2: ส่วนใหญ่จะเป็นแอฟริกาตะวันออก
1: แล้วก็มีทางใต้
2: นิดนึง
1: แล้ววันนี้เรามาพูดถึง10อันดับแรกไหมที่คนแบบถ้าไปแอฟริกาจะต้องไปซาฟารี1ใน10นี้หรือว่าทุกที่ในลิสต์นี้ไหมอาทามี
0: ่ได้โอเคอันดับแรกนะคะเป็นที่น่าสนใจก็คืออุทยานบาวินดีอิมเพอร์ทับเบิลฟอเรสต์ค่ะซึ่งอยู่ในอูกันดาค่ะใช่เป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้มีทั้งภูเขาไฟแล้วก็ทุ่งหญ้ารวมไปถึงน้ำตกที่สวยงามด้วย
1: ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาภาพขึ้นมาให้ดูไหมก็จะเห็นว่ามันออกไปทางป่าแบบ
2: ดงดิบ
1: ใช่
2: เขียวมากเลย
1: แล้วก็แบบจะดังเรื่องกอริลลาใช่ไหม
2: มีลิงกอริลลาด้วย
1: น่าสนใจมาก
2: ซึ่งจริงแล้วลิงกอริลลาเนี่ยมีที่2ประเทศก็คือที่ยูกันดากับรวันดานะครับ
1: เดี๋ยวรอนว่ามารีน่ามาฝากอีกในลิสต์เหมือนกัน
2: เดี๋ยวมีอีก
1: ติดลิสต์ใช่ใช่ติดลิสต์แน่นอน
0: ต้องรอฟัง
1: ใช่ก็ที่2เรามาพูดถึงอุทยานอิโทชาค่ะซึ่งอยู่ที่ประเทศนามิเบียซึ่งอิโทชานี่จะดังเพราะว่าจะมีช้างที่ตัวสูงที่สุดในโลก
2: อ๋ออยู่ที่นั่น
1: อยู่ที่อุทยานนี้ใช่ค่ะมันก็จะออกเป็นทางอุทยานออกแห้งๆนิดนึงจะไม่ค่อยเหมือนกับป่าของแทมมี่ก็จะมีพวกแรดดำที่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหมือนกันมีตัวชีต้าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ชม
2: เสือชีต้า
1: เสือชีต้าอ๋อโอเคแล้วก็จะมีเหมือนกับไม่ใช่ภูเขาไฟแต่จะมีแบบแลนด์สเคปที่ค่อนข้างเป็นหินนะคะจะคนละสไตล์กันตามนี้เลยค่ะ
2: ตามรูป
1: จะค่อนข
2: ้
1: างออกแห้งๆเป็นหินใช่ก็จะแตกต่างจากของแทมมี่นิดนึง
0: น่าสนใจเหมือนกัน
1: ใช่ก็น่าสนใจเท่ากัน
2: อ่ะแล้วที่3
0: ก็คือโชฟ National Park ในบอสวานาค่ะเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางภูมิหลากหลายทาง
2: ภูมิประเทศ
0: แล้วก็แบบมีทรัพยากรที่ดีๆแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายค่ะ
2: น่าสนใจนะครับที่บอสซาวานาก็มี
0: อ
2: ันนี้จากรูปเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่ง
0: เป็นรูปช้างก็มีช้างตัวใหญ่ๆน่าสนใจที่นี่เหมือ
1: นก
0: ัน
1: เนาะ
2: แล้วแห่งที่4ครับ
1: แห่งที่4ก็อยู่ภายใต้ความดูแลของพี่ชอนนะคะคืออุทยานมาไซมาร่าค่ะ
2: มาไซมาร่านี่มีชื่อเสียงมากเลย
1: ดังมากมันดังมากเพราะว่าเราสามารถไปพบกับสัตว์บิ๊กไฟฟ์ของแอฟริกา

0: าได้ซึ่งในช่วงที่2ของรายการเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพูด
1: เกี่ย
0: ว
1: กับ
0: ใช่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนคือไม่น่าจะไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่ามาไซมาราเป็นที่ที่ดังจริงๆ
1: ที่หนึ่งที่คนไทยรู้จัก
0: ใช่ทั้งคนไทยคนทั่วโลกเลยพี่ชอนเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็มันมีสัตว์บิ๊กไฟฟ์ที่ในแอฟริกาถ้าไปต้องให้เจออ่ะอุบไว้ก่อนเราไปคอยไว้ช่วงหน้าละกัน
1: แห่งที่5ครับ
2: แห่งที่5ก็คือวาร์กเนชั่นแนลปาร์คค่ะอยู่ที่ซิมบับเวค่ะ
1: ซิมบับเว
2: อันนี้ก็จะมีทะเลทรายที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเลคแหล่งน้ำแล้วก็ป่าที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเป็นอุทยานที่ดังมากของซิมบับเว
1: นี่ฮะแล้วแหล่งที่6ล่ะครับ
0: แหล่งที่6คือที่เซาท์แอฟริกาค่ะชื่อครูเกอร์
1: อันนี้ดังมากอันนี้ก็ดัง
0: ดังเหมือนกันใช่
1: ไม่แพ้เคนยานะคร
0: ับใช่จริงๆก็คือมันก็อยู่ในโซนคล้ายๆกันyou know ทาง
1: จะ
0: ติดใช่ทางใต้ติดอยู่ทางนั้นซึ่งเป็นอุทยานที่เก่าที่สุดของแอฟริกาแล้วเขาถือว่าเป็นอุทยานที่ถูกเขาเรียกเมนเทนที่ดีที่สุด
1: มีการดูแลรักษาสภาพอย่างดี
0: ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะมันอยู่ในเซาท์แอฟริกาด้วยแล้วเขาค่อนข้าง give priority ในการดูแลอุทยานอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในอุทยานที่สามารถไปดู Big Five ได้เหมือนกันก็จะหาได้ง่าย
1: แล้วแหล่งที่7ล่ะครับ
2: แหล่งที่7ก็คือ Volcanoes National Park นะในรวันดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งป่าดิบชื้นค่ะแล้วก็มีภูเขาไฟหลายที่น่าสนใจค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากดูภูเขาไฟก็สามารถมาที่นี่ได
1: ้มีภูเขาไฟให้ดูด้วยอ๋อนี่ฮะลิงกอริลลาผ่านไปแล้วต่อไปแหล่งที่8
0: แหล่งที่8ของเราจะอยู่ที่แซมเบียค่ะก็จะออกมาทางใต้เหมือนกันมันจะชื่อว่าซัมเบสิภูเขาซัมเบสิในภาษาอังกฤษคือซัมเบสิแวลลี่ซึ่งจะไม่ค่อยดังเท่ากับแถวแทนซาเนียแถวเคนยามันก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างไวลด์จริงๆจะอาจจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะคือไม่ได้แปลว่าเราจะไปขับในเคนยาแล้วเจอนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอุทยานมันใหญ่มากแต่ซัมเบสิจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเลยจะรู้สึกถึงธรรมชาติจริงๆจะไวลด์มากแล้วคนที่ส่วนใหญ่จะไปดูเบิร์ดไลฟ์มากพอสมควรไปดูแบบนกไปดูพวกแบบสายพันธุ์ของนกต่างๆจะเน้นไปทางนั้นมากกว่า
1: แต่ละที่ก็แตกต่างกันไป
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วแหล่งที่9
2: แหล่งที่9ก็คืออยู่ที่ทานซาเนียครับชื่อว่าเซเรนเกติเนชั่นแนลพาร์คค่ะ
1: ที่นี่ก็ดังมากครับ
2: มีขนาดใหญ่ถึง 250,000 ตารางไม้นะคะแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายที่ให้ชมได้ค่ะ
1: แห่งสุดท้ายแล้วครับมารีน่า
0: แห่งสุดท้ายเป็นที่ที่ดังมากพี่ชอนก็น่าจะรู้จักคือกรงโกซาค่ะอุทยานกรงโกซา
1: ที่อยู่
0: ที่โมซัมบิกค่ะ
1: อ๋อโมซัมบิก
0: ก็กรงโกซาจะไม่ได้ดังแค่ด้านซาฟารีบนพื้นดินจะเป็นเกาะแล้วก็เขาเรียกอะไรมารีนไลฟ์ด้วยเพราะว่าเขาบอกมันมีเกาะคอรัลไอแลนด์เยอะเกาะแบบปะการังแล้วเขาจะไปดูmarine life มากกว่าไปดู
1: สัตว์น้ำ
0: ใช่ไปดูสัตว์น้ำต้องขอโทษด้วยไปดูสัตว์น้ำมากกว่าไปดูสัตว์แบบที่ใช่ที่เราพูดถึงใน9ที่แรกซึ่งกรองโกซาเนี่ยก็เคยเป็นอุทยานที่ดังมากแล้วคนไปกันมากพอสมควรแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสงครามในบริเวณนั้นนะคะที่ทำให้ทรัพยากรมันไม่อำนวยต่อนักท่องเที่ยวมันก็เป็นแบบพาร์คที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเป็นอุทยานใหม่รอบหนึ่งใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นมันน้องใหม่ที่สุดแต่ก็ดังเหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยมีเกรดนิดนึงว่าคนไทยก่อนที่จะไปแอฟริกาเนี่ยก็ต้องฉีดยา
0: ใช่ใช่
1: อันนี้สำคัญนะครับ
0: ใช่พี่ชอนช่วยอธิบายขั้นตอนในการเตรียมตัวไปแอฟริกา
1: เพื่อไปตัวไปแอฟริกาสั้นๆเลยนะครับหนึ่งเลยคือจะต้องฉีดยานะครับป้องกันโรคที่ควรจะต้องฉีดเลยก็คือมีป้องกันโรคไข้เหลืองนะครับแล้วก็ไข้กันหลังแอนนะครับ
0: แล้วอย่างเช่นถ้าเราจะไปเคนยาเนี่ยชาวไทยนี่ต้องเนื่องจากเคนยาเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดในการเข้าไป accessซาฟารีอย่างเงี้ยค่ะพี่ชอแนะนำว่าการขอตัวลงตาขอวีซ่าอย่าง
1: น
0: ี้มันยากง่ายเท่าไหร่คะ
1: เดี๋ยวนี้สะดวกมากนะครับเพราะว่าคนไทยถ้าจะไปเคนยาก็สามารถขอวีซ่า on arrival นะครับได้ที่ท่าอากาศยานที่กรุงไนโรบีแล้วก็ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นในเคนยาครับ
0: แล้ววีซ่า on arrival นี่มันเป็นยังไงอะคะพี่ชอน
1: ก็คือแค่เรายื่นพาสปอร์ตไปแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อเราไปถึงที่สนามบิน$50ก็เข้าประเทศได้เลยนะ
0: ก็คือเขาอำนวยให้นักท่องเที่ยว
1: ค่ะเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะก็ในช่วงที่2เนี่ยเราจะกลับมาพูดกันเกี่ยวกับโดยกับซาฟารีอีกรอบนึงเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์เนาะ
1: เน
0: ี่
1: ยบอกเลยว่าวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์อยู่ที่เคนยามาเล่าให้กับแฟนๆรายการได้ ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วซาฟารีเนี่ยสนุกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
0: ใช่แล้วก็
1: ยังไงก็ต้องฝากแฟนๆติดตามกันช่วงที่2ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับช่วงที่2นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์เดินทางในแอฟริกานะครับก็คือพี่อธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับก็ขอเรียกว่าพี่อ๋องแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเราอยากให้พี่อ๋องช่วยแนะนำตัวด้วยครับ
3: ได้ครับสวัสดีครับผมอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการจากกรมยุโรปครับ
1: ครับช่วยเล่านิดนึงครับว่าทำไมพี่อ๋องถึงคุ้นเคยกับแอฟริกาเป็นพิเศษอะครับพี่
3: เพราะว่าได้ไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับเป็นเวลา4ปีด้วยกันนะครับก็คือจริงๆก็เพิ่งกลับมาเมื่อต้นปี
0: ครับยังสดๆร้อนๆมีเรื่องมาเล่าให้เยอะแยะเลย
3: มากเลย
1: วันนี้เลยมีอะไรมาฝากแฟนๆรายการเยอะเลยนะครับ
0: ใช่เนื่องจากอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงซาฟารีใช่ไหมคะพี่ชอน
1: ใช่คร
0: ับ จากที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องช่วงแรกเราจะมาเน้นที่ที่พี่อ๋องเคยไปละกันว่าในระยะเวลา4ปีที่อยู่ที่เคนยาเนี่ยได้ไป explore ตรงไหนของแอฟริกาบ้างจัดการเลยค่ะ
3: ครับก็ถ้าพูดถึงซาฟารีเนี่ยคำว่าซาฟารีในภาษาสวาฮิลีเนี่ยก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเวลาเราบอกว่าเราไปซาฟารีเนี่ยสำหรับเราก็จะนึกถึงการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ National Park ต่างๆ
1: ครับ
3: ซึ่งส่วนใหญ่ที่พี่ไปประจำการที่เคนยาเนี่ยก็ไป National Park ในประเทศเคนยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขาก็จะมีทั้งจุดต่างๆของประเทศซึ่งแต่ละจุดก็จะมีภูมิประเทศมีสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยแตกต่างกันครับ
0: แล้วที่ได้ไปมาทั้งหมดกี่ประมาณกี่อุทยานนะคะ
3: โ
0: อ้แสดงว่าเยอะมาก
3: พอสมควรไม่เคยนับตัวเลขตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเคนยาเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมาไซมาร่าน
1: ะครับที่พวกเราเคยได้ยินกันนะคร
0: ับ ใช่ใช่ค่ะ
3: มาไซมาร่าเนี่ยเขาก็จะเป็นอุทยานที่ไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีความสวยงามธรรมชาติแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะมีตัวสัตว์ที่ชื่อว่าวิลด์บีสต์เนี่ยคอยข้ามแม่น้ำข้ามฝั่ง
0: เหมือนในรูปนี้ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ใช่คร
1: ับ ที่เราเห็นแบบนี้นะครับ
3: ครับ
0: ว้าว
3: ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะมีช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาของทุกปีก็จะเป็นช่วงไฮซีซันของมาไซมาร่า
1: เรียกว่าอะไรนะครับมีคำเฉพาะ
3: มันเรียกว่า migration
1: great migration นะครับ
3: เพราะว่ามาไซมาร่าเนี่ยจริงๆมันมีชายแดนติดกับแทนซาเนียเซเรนเกติของแทนซาเนียเพราะนั้นพื้นที่เนี่ยมันจะใหญ่มากและในช่วงเวลากลางปีเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยพวกวิลด์บีสต์เนี่ยมันก็จะอพยพจากแทนซาเนียข้ามฝั่งมาเคนยาแล้วก็โอ้โหจะมีเป็นล้านๆตัวเลยแล้วมันก็จะมีแม่น้ำมาล่าอย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้ครับ
1: ซึ่งในแม่น้ำก็จะมีจระเข้อยู่หรือเปล่าครับพี่อ๋อง
3: ใช่
0: แล้วเขาอยู่โคแฮบิตยังไงคะก็ข้ามเฉยๆ
3: ก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับก็จะมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่
1: า
3: เพราะว่าพอเขามีปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยเขาก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาระหว่างข้ามเนี่ยแน่นอนว่าเขาข้ามเพื่อไปหาอาหารแต่ในน้ำเนี่ยก็มีคนที่รอรับอาหารใช่นักล่าอยู่ในน้ำเหมือนกัน
0: Circle of Life
1: แค่เกริ่นนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับตอนนี้อยากให้พี่อ๋องช่วยเล่าซิว่ารูปแบบการท่องเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าคนไทยอยากจะไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยจะต้องทำยังไงครับไปกับทัวร์หรือไปเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
3: อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่สถานทูตก็จะมีคนขอคำแนะนำเยอะมากว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวต้องทำอะไรยังไงนะครับการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าเอาให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยพื้นที่เนี่ยก็คือไปกับทัวร์พอแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่เคนยาเองเนี่ยก็ไปกับทัวร์ง่ายที่สุดนะครับการไปอุทยานแห่งชาติการไปซาฟารีเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าพักนะครับ
0: ก็เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมคะก็มีค่าเข้า
3: อุทยานแล้วก็นำรถไม่ว่าจะเป็นรถเช่ารถส่วนตัวเนี่ยเข้าไปชมสัตว์ที่อยู่ข้างใน
0: นำรถส่วนตัวเข้าไปได้เหรอคะ
3: ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นรถ4 wheel ที่สมบุกสมบันแล้วก็คนขับรถเนี่ยมีความชำนาญนะครับแต่ปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเอารถของเราเข้าไปหรอกเพราะหนึ่งก็กลัวรถเราพังด้วยแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้เรื่องทิศทางภายในที่
0: ใช่ใช่เพราะมันไม่ได้มีป้ายคอยบอกว่าไปทางนี้ไปดูสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่สุ่มมาก
3: ใช่ครับ
1: คือเราจะไม่รู้เลยว่าในหนึ่งวันเนี้ยที่เราไปซาฟารีเนี่ยจะเจอสัตว์กี่ประเภทใช่ไหมครับ
3: ไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่พี่อ๋องใช้ตอนไปที่เคนยาเนี่ย 1อุทยานนี้ใช้เวลานานไหมครับไปอยู่นานไหมอยู่กี่วันข้ามคืนหรือยังไงคะ
3: จริงๆมันสามารถมันแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วก็ขนาดของพื้นที่บางอุทยานเนี่ยก็สามารถใช้เวลา2วัน1คืนก็ได้แต่อย่างมาไซมาร่าเนี่ยมันพื้นที่ใหญ่ก็แนะนำว่าไปแล้วเนี่ยก็ควรอย่างน้อย3วัน2คืนนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่พักที่อยู่ในอุทยานระยะเวลาเราซื้อแพ็กเกจทัวร์เนี่ยมันก็จะรวมหมดเลยตั้งแต่ค่ารถเช่าค่าไกด์ก็คือคนขับรถนั่นแหละแล้วก็ค่าที่พักรวมอาหารด้วย
0: ฟังดูหรูหรามากเลยค่าใช้จ่ายต้องสูงไหมคะอย่างนี้เนี่ย
4: สูงไหมครับพี
3: ่ก็ต้องยอมรับว่าการเที่ยวในแอฟริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งสำหรับคนไทยหลายๆท่านนะครับพอดูงบประมาณที่ต้องใช้ในการท่องเที่ยวในเคนยาเนี่ยก็จะตัดสินใจว่างบเท่านี้ไปเที่ยวยุโรปดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะถ้ารวมค่าเครื่องบินด้วยอะไรด้วยก็เป็นหลักแสนเหมือนกัน
0: เป็นหลักแสนว่ะแต่ก็คุ้มใช่ไหมคะประทับใจไหมเอ่ยตอน
3: คุ้มแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตอนพี่ไปเนี่ยคือพี่ก็จะได้เรทของคนที่เป็นเรสซิเดนต์เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นก็จะไม่แพงเท่ากับนักท่องเที่ยวจากข้างนอกที่เข้ามานะครับ
0: ถึงได้เก็บหลายอุทยานใช่ไหมคะหลายที่มากเลย
3: มันเป็นโอกาสครับ
4: น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: ค่ะ
4: ท่านี้เนี่ยเข้าใจว่าการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปล่าหรือว่าการไปดูสัตว์ใช่ไหมครับท่านี้เนี่ยเวลาที่พี่ไปเนี่ยก็คือว่าได้พบกับสัตว์หลากหลายชนิดไหมครับแล้วก็ได้พบกับสัตว์ที่หายากหรือเปล่า
3: ก็แล้วแต่อุทยานด้วยนะครับแต่ละที่ก็จะมีสัตว์ที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ว่าเวลาไปเคนยาเนี่ยก็จะพูดถึง Big Five ไม่รู้น้องๆเคยได้ยินหรือเปล่านะครับ Big Five ก็จะมีไม่รู้ไล่ครบหรือเปล่านะครับมีสิงโตเสือดาวช้างแรดแล้วก็ควายป่า
4: ซึ่งพี่อ๋องเห็นครบหรือยังครับ
3: อันนี้ครบ
0: ว้าว
4: ครบแล้ว
3: แต่ก็มันดวงด้วยเพราะว่าการไปดูสัตว์เนี่ยก็ถึงเรียกว่าเกมไดรฟ์นะครับมันก็คือเหมือนกันมันบอกไม่ได้หรอกว่าการออกรถไปครั้งนี้เราจะเจออะไรมากน้อยเท่าไหร่มันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1รอบหรือเปล่าถึงจะเจอครบทุกตัว
0: โอ้แสดงว่าใน3วัน2คืนที่ไปอยู่นี่ไม่ได้แปลว่าจะได้เจอสัตว์ทุกตัวที่เราอยากเห็นเลยต้องไปล่าหามันเพื่อดูจริงๆ
3: ใช่เพราะว่าสัตว์เขาอยู่ตามธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่สวนสัตว์เปิดมันไม่ใช่ที่ที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าตรงไหนมันอยู่อะไรยังไงคือคนขับรถก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัวว่าปกติฝูงนี้มักจะอยู่แถวไหนอะไรยังไงแล้วก็ขับไปดู
0: เขาก็ต้องสุ่มบริเวณที่มันอาจจะไปกินไปพัก
3: เวลาไหนนอนเวลาไหนล่า
0: แสดงว่าเราต้องเลือกไกด์ที่เชี่ยวชาญมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าเลือกไกด์ที่แบบเพิ่งไปทำปี2ปีอะไรอย่างนี้เลย
3: แต่ส่วนใหญ่เคนยาไกด์ของบริษัททัวร์ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ให้ข้อมูลนอกจากขับรถเขาให้ข้อมูลด้านเรื่องชีววิทยาเรื่องสัตว์อุปนิสัยที่อยู่อาศัยอะไรได้หมดเลย
0: แสดงว่าได้ข้อมูลมากด้วยนอกจากจะได้เห็นสัตว์
3: ใช่ถ้าคนที่ชอบเรื่องอย่างเงี้ย
4: ชอบเกี่ยวกับสัตว์
3: จะดีคร
0: ับ แต่ต้องเป็นคนใจเย็นไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าไปถึงเจอเลยเราต้องขับไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องไปล่าหาอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะคือพี่อ๋องต้องแบบใจเย็นมากไหมตอนไปทริปนี
3: ้แน่นอนก็คือเวลาเราไปมันก็ด้วยธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เร่งรีบเราก็เพลิดเพลินกับคือนอกจากสัตว์เนี่ยมันก็จะมีภูมิประเทศมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าสวยงามให้เราเอนจอยไประหว่างทาง
4: อย่างรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่พี่อ๋องถ่ายมาเองเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: อันนี้คือนกอะไรครับ
3: อันนี้ยูกันดาคราวด์เครนครับ
0: ก็จะเป็นพาร์ติคิวล่าเลย
3: ก็จะเป็นแต่นกตัวนี้สวยมาก
4: สวยจริง
0: นะจากรูปก็สวยมากเลยค่ะ
3: นกประจำชาติของยูกันดาด้วยถ้าดูใน
0: เพราะฉะนั้นนี่ถ่ายจากที่ไหนอะคะ
3: อันนี้ในเคนยาครับเขาก็จะเป็นสัตว์ที่ในเคนยาเหมือนกัน
4: ท่านี้อยากให้พี่อ๋องแนะนำซิว่าถ้าคนไทยอยากจะไปซาฟารีเนี่ยฤดูกาลไหนที่เหมาะที่จะไป
0: สู่ที่เคนยาละกันเนาะ
3: ครับจริงๆก็มันไปเที่ยวได้ตลอดปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปมาไซมาร่าเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปช่วงกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับเพราะจะเป็นช่วงที่วิวเดอะบีสต์มาเยอะแล้วก็จะมีการข้ามแม่น้ำไปใหม่ที่เรา
4: ต้องช่วงที่สัตว์อพยพกันนั่นเองนะครับ
3: แต่คราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงไหนราคาตั๋วเครื่องบินอะไรยังไง
0: ก็คือก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงเนาะไปถึงเคนยาใช่ใช่มีข้อเหมือนมีข้อเสนอแนะให้กับคนไทยที่จะไปเหมือนกำลังจองตั๋วแล้วพร้อมไปแล้วกำลังจะไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงวะเราไปถึงเตรียมตัวยังไงเอ่ยประมาณนี้พอไปถึงแล้วอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับก็ โอเคการเข้าไปในอุทยานเนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องพึงระลึกไว้ว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของเขาของเขาก็คืออุทยานก็คือพื้นที่ปกคุ้มครองสัตว์ป่าเพราะนั้นเราจะต้องไม่ทำอะไรที่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าก็พื้นฐานก็คือไม่ส่งเสียงดังไม่ให้อาหารเพราะว่าเขาหากินตามธรรมชาติไม่ลงจากรถเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากสัตว์สวยงามแล้วก็มีสัตว์ล่าเนื้อที่พร้อมจะทำร้ายเราเหมือนกันอันนี้คือพื้นฐานของการไปเที่ยว
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะอันนี้สำคัญมากมาก
4: คือไม่ใช่ว่าจะเตรียมอาหารไปเพื่อยื่นให้กับสัตว์นี่ไม่อันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดเลย
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะไปแล้วลงไปถ่ายรูปนี่มันไม่ใช่อ่ะมันคือ
4: ลงจากรถก็ไม่ได้
0: ใช่เราต้องไปรักธรรมชาติจริงๆไปชมจากไกลใช่ไหมคะ
3: ต้องมีความอดทนเพราะว่าห้องน้ำไม่ได้มีให้คุณเข้าทุกจุดเวลาหิวก็ต้องเตรียมขนม
0: ไปด้วย
3: ไม่มีร้านช่าง
0: ก็คือต้องเตรียมตัวไปเองหมดเลยต้องคือวันนึงต้องมีน้ำขนมข้าวอะไรขึ้นไปกับตัว
3: ใช่ครับถ้าไปทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปที่โรงแรมก็โอเค
0: แต่ความไกลอะค่ะระยะทางแบบถ้าเราออกไปแล้วครึ่งทางแล้วเราจะกลับมาเพื่อมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปอีกมัน
3: อันนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมรถเพราะว่าปกติก็ต้องเต็มพร้อมนะครับแล้วก็การชมสัตว์จริงๆก็คือจะเป็นช่วงเช้าไปเลยก็คือ6โมงอาจจะก่อน6โมงนิด
4: ๆแล้วก็ไปเช้า
3: ใช่เพราะว่าสัตว์ก็จะออกหากินตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแล้วก็อาจจะออกอีกทีตอนเย็นที่สัตว์หากินตอน 5-6 โมง
0: อ๋อมันมีช่วงพีคไทม์ของมันแล้วก็สามารถพักตรงกลางได้กลับมาที่โรงแรมอะไรอย่าง
4: น
0: ี้
4: เพราะว่ากลางวันสัตว์ก็พักเหม
0: ือ
4: นก
0: ัน
3: ร้อนด้วย
0: ก็แล้วเราได้ยินถึงข้อที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาไปซาฟารีแล้วข้อที่เราควรทำแน่นอนเวลาไปคืออะไรบ้างคะแบบที่ห้ามมิสเลยไปแล้วต้องทำแล้วจะประทับใจแน่นอนอะไรอย
3: ่
0: าง
3: นี้ต้องเป็นคนช่างสังเกตถ้าคือบางทีคนไทยเคยเห็นหลายท่านที่ไปนะครับนั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยหรือว่ารอให้คนขับรถบอกอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเนี่ยมันจะมีมันจะเริ่มมีการแข่งขันว่านั่งด้วยกันแล้วใครเห็นก่อนเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ตามข้างทางครับแล้วก็สัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีใช่แล้วมันก็จะมีพฤติกรรมแต่ละครั้งไม่เหมือนกันมันจะมีแล้วถ้าคนชอบถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะดีมากก็ได้ไปฝึกฝนกัน
0: แสดงว่าพี่หยองนี่เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะเพราะรูปสวยมากรูปสวยจริงๆเหมือนนัทจิโอเลยสวยจริงๆค่ะ
3: ขอบคุณครับก็จะได้ไปฝึกพัฒนามาจากการไปเที่ยว
0: ในครั้งนี
3: ้ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณพี่หยองมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับซาฟารีกับเราวันนี้
4: ทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับซาฟารีเยอะขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวหนูจะกลับไปจองตัวเตรียมตัวไปดีกว่า
4: จะไปเหมือนกัน
0: ไปด้วยกันค่ะพี่ชอ
4: นไปด้วยกันนะครับแล้วอยากเชิญชวนแฟนๆก็ถ้าสนใจก็ไปเที่ยวซาฟารีกันนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สถานทูตของเราที่ไนโรบีก็สามารถเป็นแบบที่กระจายข้อมูลได้สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างที่พี่หยองเขาบอกไว
4: ้
0: ก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นแอฟริกาแล้วอาจจะยากในการไปไม่มีคนช่วยที่เคนยา
4: ได้เพราะว่ามีสถานทูตไทยที่ในไนโรบีประเทศเคนยาดูแลอยู่นะครับ
0: ค่ะก็สำหรับอาทิตย์หน้าพี่ชอนวันเราจะมานำเสนออะไรนะคะ
4: สำหรับอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินแอฟริกาครับหลายๆท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็อาหารเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาแนะนำกันนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลย
4: นะครับอธิคมแดงพันธ์นะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับซาฟารีในเคนยานะครับกับแฟนๆรายการของเรา
0: ค่ะมาส่วนนี
4: ้สำหรับวันนี้ไปก่อนไหม
0: คะ
4: เรา3คนใช่ไหมครับก
0: ็
4: ลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเจดีย์ดอชเวดากองเจดีย์ดอนะคะถ้าหากว่าเจดีย์สุเหร่ล่ะคะเรียกว่าสุเหร่เจดีย์ดอสุเหร่เจดีย์ดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าเป็ดนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยแบบพระนนตาวานนั้นเองเช่าทะจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่แบบนอนท่านอนนะคะท่าพักผ่อนนะคะก็เช่าทะจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์อ้าวมิมิบอกว่ามิมิช้อปปิ้งนะคะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาเลียตัวเมตาเลียตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาเลียตัวเมอ้าวจะไปฮงสาละคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระ มหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นดีสามนะคะประตูเปิดดีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะฮะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยางกุ้งมาเป็นเนียตัวเต็มเลยยังคงมาเป็นนิยาตัวเต็มเลยจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังคงมาเป็นนิยาตัวเต็มเลยนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าสีชุยตะโกซีดีดอตวาเต็นเดชุยตะโกซีดีดอตวาเต็นเดควรไปที่จีดีชุยตะโกค่ะนะคะชุยตะโกซีดีดอตวาเต็นเดตวาเต็นเดแปลว่าตวาแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตวาเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชุย

0: จดีย์ชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุแลบเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่

นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายพูดได้ค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาแลบเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอัพว่าอัพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอัพโพโพโพหรือว่าอัพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีทานคุณแม่แล้วก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะฮะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเปลี่ยนผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล

0: มาวเล
1: ่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของเมมี่ละกันนะคะเมมี่แนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของเมมี่ค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเล่เนี่ยไม่ใช่เปียเปียสิจะมาเมาเล่เนี่ยไม่ใช่เปียเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
2: เสียมาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อมโยตาตะหยอดเสียมาโกตุ่ยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
3: ်ကျေးဇူးပဲเนาะเสียมาตุလေးပ
2: ါอ๋อဟုတ်ล่ะဘတို့ตาလဲဟင
3: ်မောင်လေးရဲ့ตาပါဒီနေ့အားလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
2: ့မိသားစုအားလုံးချင်းပီးသမင်းစားကြဖို့လားနှွေးထွေးလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်လဲသွားပါဆရာမ
3: ကျေးဇူးပဲเนาะသွားနေမယ်เนาะ
4: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
5: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยา

กรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

0: กาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เจิดมาช่วยแม่หน่อยลูก
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อน

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ
1: นักเรียนนักเรียนทำความเคารพ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของIoT หลายๆคนนะครับอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินคำว่า IoT มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ครูเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังแบบไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้ว IoT มันคืออะไรนะครับแล้วก็ IoT เนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับในการทำให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยมันพัฒนาหรือว่ามันน่าสนใจอย่างไรได้บ้างนะครับ IoT มันคืออะไรนะ Internet of Things ใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งต่างๆนะครับดังนั้นเขามีการเอาอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเชื่อมโยงกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้การส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถผ่านเลยได้ครับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับดังนั้นเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือใช้เครื่องไฟฟ้าควบคุมกันมีครูมีคำถามครับที่จะถามนักเรียนครับว่าแล้วจากประโยชน์หรือว่าคุณสมบัติที่น่าสนใจของ IoT เนี่ยนักเรียนคิดว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับถ้าเรานำมาใช้ในทางเกษตรกรรม
3: ฟาร์มที่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้อัตโนมัติครับ
0: ขอบคุณมากครับฟาร์มที่สามารถรดน้ำได้อัตโนมัตินะครับบางครั้งพืชบางชนิดครับมีความต้องการระดับความชื้นของน้ำเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับปริมาณของความชื้นเนี่ยว่าอย่างพืชสตรอเบอรี่อาจจะต้องการความชื้นระดับนี้นะครับแล้วก็มีการควบคุมว่าต้องมีความชื้นต่ำขนาดไหนนะครับถึงจะทำให้เครื่องปั๊มน้ำทำงานนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะควบคุมเหล่านี้ได้นะครับมีอะไรอีกไหมครับนอกจากการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติครับ
4: เช่นฟาร์มยังสัตว์บางชนิดครับบางชนิดต้องมีอุณหภูมิอะไรที่เราต้องควบคุมให้มันสม่ำเสมอครับเพื่อผลผลิตเพื่อให้มันอยู่รอดอะไรเงี้ยครับ
0: นะครับเพื่อนบอกว่าฟาร์มการเลี้ยงสัตว์บางชนิดนะครับอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่เกิดจากสัตว์มันมีปริมาณที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่เพื่อนๆพูดมา

เรื่องของสุขภาพสมาร์ทเฮลท์แคร์นะครับหรือเรื่องของบ้านเมืองของเรานะครับการทำให้การจราจรหรือเรื่องของการเดินทางมีความสะดวกนะครับเราเรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับครับให้นักเรียนศึกษานะครับจากใบความรู้ที่ 2.1 นะครับนักเรียนดูประกอบนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่ 2.1 นะครับแล้วก็ดูตามเลยครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมีโจทย์หรือว่ามีภารกิจอะไรนะครับให้นักเรียนลองคิดแล้วลองทำนะครับให้นักเรียนทำร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับแต่ถ้ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยหรือเสร็จก่อนสามารถเป็นที่ปรึกษานะครับให้คำปรึกษากับเพื่อนกลุ่มข้างๆเคียงได้นะครับช่วยกันแชร์ไอเดียร่วมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับหลังจากที่นักเรียนได้ช่วยเกษตรกรรมนะครับในการคิดค้นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของฟาร์มไก่ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนครับสักหนึ่งกลุ่มนะมาช่วยแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยสิครับว่ากลุ่มเราเนี่ยมีไอเดียหรือมีข้อเสนอแนะนะครับในการแก้ปัญหาให้กับฟาร์มไก่เนี้ยอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนี้นะครับเชิญครับ
1: มีปัญหาคือฟาร์มไก่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมได้ครับแล้ววิธีการแก้ไขคือสร้างเครื่องมือที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และเหมาะสมกับการฟักไข่ครับผม
0: นะครับเพื่อนบอกว่าปัญหาคือเราไม่สามารถไปควบคุมครับให้อุณหภูมิในฟาร์มไก่มันคงที่ได้นะครับบางทีทิศทางของแดดนะครับอาจจะมีผลต่อความอุณหภูมิในฟาร์มของเราเนาะนะครับดังนั้นเพื่อนก็มีไอเดียว่าเราก็ต้องหาอุปกรณ์อะไรบางอย่างถูกไหมที่เอามาช่วยนะครับทำให้อุณหภูมิภายในฟาร์มไก่ของเราเนี่ยมันคงที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับจอดเยี่ยมมากเลยครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับในขั้นตอนต่อไปนะครับครูจะมีประเด็นนะครับที่จะมาแนะนำให้นักเรียนรู้จักกันเนาะนักเรียนครับดูถ้าดูตามเอกสารนะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับปลั๊กอินตัวหนึ่งครับในโปรแกรม KBIDE นะครับมาดูกันครับตัวแรกนะครับเราเรียกมันว่าตัวบลิงค์นะครับมาดูกันว่าตัวนี้มันคืออะไรนะครับแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับ IoT ที่เราจะใช้กันแต่วิธีการติดตั้งครับด้านบนนะครับของตัวโปรแกรมนะครับมันจะมีเมนูนะครับลำดับที่3นะครับจากทางซ้ายมือนะครับก็รูปนี้นะครับเป็นปลั๊กอินนะครับคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกครับว่านักเรียนจะติดตั้งอะไรเนาะนักเรียนก็พิมพ์เลยครับ bling b l y n k นะครับแล้วก็ค้นหาเจอตรงนี้นะครับนักเรียนก็กดสัญลักษณ์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับมันก็จะติดตั้งนะครับตัว bling ให้กับโปรแกรมของเราอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเขียนโปรแกรมต่อไปได้พอเราติดตั้งตัวนะแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองไปติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ของเรานอกจากนี้ครับเราก็ยังต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Bling ในโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับไปที่ App Store นะครับ App Store หรือ Google Play ก็ได้นะฮะถ้าคนใช้ Android เมื่อนักเรียนนะครับค้นหาเจอแล้วเนาะนั่นก็คลิกเลยครับแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับพอคลิกเรียบร้อยแล้วนักเรียนกด Install เข้าไปนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะมันจะปรากฏหน้าแบบนี้ครับให้นักเรียนเนี่ยกด Create นะครับ A New Account หรือเราจะล็อกอินนะครับผ่าน Facebook เราก็ได้นะครับทำได้2วิธีนักเรียนเลือกเอาวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับพอนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับนะครับมันก็จะส่งนะครับข้อมูลเป็นโค้ดนะครับเป็นโทเค็นแบบเนี้ยเข้าไปที่อีเมลของเราที่เราสมัครเอาไว้นะครับโดยถ้านักเรียนใช้ Facebook สมัครมันก็จะส่งเข้าไปที่อีเมลที่นักเรียนใช้ใน Facebook นะครับแต่ถ้านักเรียนใช้อีเมลตัวเองสมัครนะมันก็จะส่งไปที่อีเมลที่เรียนใช้ณปัจจุบันนั้นนะครับโอเคมันจะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องนำโค้ดนี้เอามาใส่ในโปรแกรมนะครับ KBIDE ของเรานะครับต่อไปพอนักเรียนสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะมีนะครับให้นักเรียนกด New Project ขึ้นมานักเรียนกด New Project นะครับมันก็จะถามว่าโปรเจกต์นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับตัวอย่างนี้จะตั้งว่า Switchนะแล้วต่อมาครับก็คือการเลือกรุ่นของบอร์ดที่เราใช้นะครับให้เลือกเป็น ESP3

32นะครับ ESP 32เลือกให้ตรงนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าเลือกไม่ตรงนะครับเราก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อนะครับกับตัวบอร์ดของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi แล้วก็กด Create นะครับโอเคพอกด Create ปุ๊บนักเรียนมองนะครับด้านนี้มันก็จะเป็นหน้าจอนะครับเปล่าๆมาให้เราซึ่งหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างนะครับเมนูหรือเครื่องมืออะไรบางอย่างได้เนาะถ้านักเรียนจะสร้างนะครับกดเครื่องหมายบวกครับนี่จิ้มเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็จะมีเมนูนะครับวิดเก็ตเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกมีหลายตัวมากเลยครับเช่นปุ่มนะครับหรือจะเป็นสไลเดอร์นะครับหรือเป็นไทม์หลายตัวมากลองไปดูได้นะครับสมมติเราเลือกเป็นปุ่มครับบัตทอนครับเลือกเสร็จปุ๊บมันก็ถามครับว่าเราจะตั้งชื่อปุ่มนั้นว่าอะไรนะครับนักเรียนก็ตั้งเลยครับแล้วก็มันก็จะถามครับว่าพินนะครับที่เราใช้ตอนนั้นคืออะไรนะครับจะเป็น V1 นั่นเองก็เลือกเป็น V1 V0 ก็เลือก V0 นะครับแล้วก็เลือกเป็นสวิตช์นะถ้าเราไม่เลือกเป็นสวิตช์ครับเวลากด1ครั้งมันก็จะกลับที่เดิมเราต้องกดค้างถึงจะติดนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นสวิตช์ปุ๊บเราจิ้ม1ครั้งมันก็จะค้างแบบนั้นนะครับมันจะหยุดค้างก็ต่อเมื่อเราไปจิ้มอีก1ครั้งเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับพอนักเรียนครับสร้างวิดเจ็ตต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้งานให้นักเรียนกดรูปสามเหลี่ยมด้านบนนะครับมันก็จะปรากฏลักษณะของโปรแกรมที่พร้อมใช้งานนะครับหนูก็สามารถกดได้เลยครับเช่นถ้าเราทำสวิตช์ถูกไหมเราก็สามารถกดจิ้มนะครับเป็นเปิดปิดนะครับออนออฟได้เลยนะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่หนูกำลังจะเขียนในต่อไปนะครับโอเคอันนี้เป็นการแนะนำนะครับการติดตั้งโปรแกรมริงนะครับซึ่งนักเรียนต้องติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมต่อไปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองไปทำนะครับกิจกรรมที่ 2.1 นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนำริงมาใช้นะครับในการทำ IoT อย่างง่ายนะครับครับต่อไปครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่ 2.1 นั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเปิดเอกสารศึกษานะครับแล้วก็เริ่มทำได้เลยครับ

พอเราทํา 2.1 เสร็จนะครับเราอยากจะได้แสดงผลในรูปของกราฟนะครับที่มีการเก็บข้อมูลความเรื่องของความเข้มแสงนะครับนักเรียนก็ต้องไปทํากิจกรรมที่ 2.2 ต่อนะครับเราจะมีการเก็บข้อมูลนะครับวัดค่าแสงแล้วก็ให้แสดงอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทําได้เลยครับ

่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ 2.3 นะครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในฟาร์มของเราครับแต่จุดที่น่าสนใจครับเก็บข้อมูลเสร็จครับมีการนำข้อมูลเหล่านั้นครับบันทึกอยู่ใน Google Sheet ของเราด้วยนะครับดังนั้นเราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆภายในฟาร์มของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ลองปฏิบัติเนาะกิจกรรมที่ 2.1 2.2 และ 2.3 มาแล้วนะครับทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับ IoT โดยทั้งสิ้นนะครับก่อนอื่นนะครับครูให้หาตัวแทน1คนครับช่วยสรุปหน่อยสิครับว่านักเรียนคิดว่าความรู้ที่เราได้เรียนวันนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและเป็นอย่างไรนะครับใครดีครับเชิญเลยครับ
1: ครับก็ IoT หรือ Internet of Things เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็คือปัญหาในฟาร์มไก่ครับก็ในปัญหานี้เนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหาโดยเราจะใช้ตัวรับข้อมูลก็คือเซ็นเซอร์ตัวจับแสงและก็อุณหภูมิเนี่ยในการรับข้อมูลเข้ามาและผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปประมวลผลในไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆครับแล้วจากนั้นก็จะส่งข้อมูลคำสั่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในฟาร์มไก่เพื่อทำการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมครับซึ่งระบบนี้เนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงกับโทรศัพท์ผ่านแอปลิงก์ที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้ด้วยครับ
0: สุดยอดมากนะครับครบทุกกระบวนทุกขั้นตอนเลยนะครับที่เราเรียนมานะครับเพื่อนยังปกติเราเรียนเนาะเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเรารู้นะครับมีเซ็นเซอร์มีตัวประมวลผลแล้วก็มีตัวเอาท์พุตถูกไหมครับนอกจากนี้นะครับพอเป็น IoT ปุ๊บทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับยังสามารถที่จะรายงานผลมาทางอะไรได้ด้วยครับโทรศัพท์มือถือนะครับมีการเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับคำถามต่อมาครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะฮะว่าไมโครคอนโทรลหรือ IoT ที่เราเรียนไปเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถามต่อนะครับว่านักเรียนจะนำความรู้นะครับเรื่อง IoT ไปประยุกต์อย่างไรได้บ้างครับ
2: สามารถนำไปประยุกต์ได้เช่นการแจ้งเตือนต่างๆในบ้านครับเช่นเวลาเราเปิดน้ำทิ้งไว้รอให้เต็มเราอาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วตั้งระบบให้แจ้งเตือนเมื่อน้ำเต็มแล้วหรือว่าใกล้ๆเต็มนะครับเพื่อมาปิดจะได้เป็นการประหยัดน้ำด้วยแล้วเราก็ได้เวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับ
0: นะครับก็คือพูดเพื่อนนะครับพูดในเรื่องของมิติของบ้านถูกไหมครับนะครับเราเป็นแบบลักษณะของสมาร์ทโฮมนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของบ้านแล้วครับมีอะไรอีกครับ
3: อย่างสมมติเราแบบเรานั่งเรียนเสร็จแล้วเราออกจากห้องไปแล้วเราลืมปิดไฟก็จะแบบช่วยแจ้งเตือนมาว่าเราลืมปิดไฟในห้องเรียนเอาไว้เพื่อช่วยโรงเรียนประหยัดไฟด้วยครับ
0: การที่เราสามารถสั่งเปิดปิดไฟนะครับผ่านอุปกรณ์ของเราได้เนาะไม่จำเป็นต้องลืมปิดไฟแล้วเดินกลับมาปิดที่เดิมนะครับแต่เราสามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ของเราได้เลยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ IoT มาแล้วนะครับดังนั้นเราจะพบนะครับว่า IoT มีความสำคัญและมีประโยชน์มากๆเลยที่เข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเรานะครับอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วเราก็สามารถควบคุมมันได้อย่างง่ายดายนะครับดังนั้นนะครับก็ฝากนักเรียนครับใครสนใจเรื่องนี้นะครับอย่าลืมลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบเรื่อง IoT หรือ Internet of Things ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนนักเรียนขอบคุณ
5: ครับขอบคุณครับ
6: กิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดของ IoT ค่ะ IoT นะคะก็เป็นการที่ Machine to Machine สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะหรือว่าเรียกว่าอุปกรณ์นะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันและกันนะคะแต่อุปกรณ์พวกนี้นะคะก็คงจะไม่ใช่ดินสอหรือปากกาหรือกระดาษนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีหน่วยประมวลผลนะคะหรือว่ามีเซ็นเซอร์ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันซึ่งในกิจกรรมนะคะจะเห็นว่านักเรียนได้ทดลองออกแบบฟาร์มไก่ไข่นะคะที่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมแสงนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มไก่ไข่นี้นะคะให้คงที่โดยที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อเข้าไปสั่งงานให้มีการเปิดปิดตัวแสงนะคะหรือว่ามีการวัดอุณหภูมิอัตโนมัตินะคะในทุกๆวันทุกๆวินาทีแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะโดยข้อมูลเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถดูผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้นะคะจะแสดงผลออกมาเป็นกราฟได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่เรื่องของการเก็บข้อมูลด้วยนะคะโดยใช้บริการของ IFTTT เพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นข้อมูลแสงนะคะข้อมูลอุณหภูมิเหล่านี้นะคะไปเก็บอยู่ใน Google Sheet ซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วนะคะเราที่จะสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่าฟาร์มไก่ไข่ของนักเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงบ้างนะคะ ไก่มีการฟักไข่อยู่คงที่มีปริมาณที่ดีอย่างต่อเนื่องไหมนะคะหรือว่ามีอุณหภูมิที่เราควบคุมได้แล้วเนี่ยทำให้ฟาร์มของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หรือมีคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะเหล่านี้นะคะจะเป็นการที่สอนให้นักเรียนรู้จักพื้นฐานของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ทีนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะ IoT เหล่านี้กับงานอื่นๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาประมวลผลนะคะและจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของสิ่งของที่เราเก็บข้อมูลมานี้ทำได้ดีขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนได้ทดลองสร้างระบบ IoT ที่เป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของฟาร์มไก่ไข่แล้วนะคะทีนี้เราสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถคิดระบบ IoT อื่นๆได้อีกนะคะอาจจะฝากลักษณะคำถามแบบนี้นะคะให้คุณครูลองถามในชั้นเรียนดูค่ะว่านักเรียนสามารถที่จะสร้างระบบ IoT ที่เป็นประโยชน์นะคะต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อโรงเรียนของตัวเองได้อย่างไรอีกบ้างนะคะ

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตาพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวนี่ก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจเนี่ยแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพิ่นผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะ

มันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

ัสดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ไม่ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
2: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
2: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
2: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
2: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกมั้ยคะ
1: ครับ
2: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ. 2500เนี่ย
2: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ก็15
2: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็น
1: โอ
2: ้
1: โหมันจะไปออกได้แล้วเข้ามาเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างเนี่ย
2: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่1เหมือนกันได้ชนะเลิศ
2: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
2: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
2: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกาย
1: ยัง

0: ล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
0: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
0: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
0: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: พิงอยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
2: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
0: ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
0: ชื่อดำรงยิมนะคะ อุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
0: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดน
1: ี้ก็วันละ10บาทครับ
0: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
0: แค่50บาทก็คือเล่นได้ตลอด
1: แล้วแต่
0: เลย
1: คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
0: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
0: เครื่องดึงปีก
1: แล้วก็เล่นไหล่ฮะ
0: คือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงตรงปีกช่วงนี้ได
0: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
0: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: ปู่นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได้
0: ยังแข็งแรง
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกสนุกมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างนี้ครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะแล้วเนี่ยล่ะค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
1: สู้เท่านั้น
0: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหงื่อเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
4: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้อ่ะผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
5: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
2: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำแบรนด์ทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบรนด์นะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete aged society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30%ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนเนี้ย48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ย ถ้าเป็นประเทศไทยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: นี่เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะอันนี้คุณย่าทำจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้สิบกว่าปีแล้วล่ะพี่ทำมา
1: ค่ะ
2: ก็อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกก็ต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนดีกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จมาแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
2: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี้ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
1: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
2: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
1: คนอื่นเขาคงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
2: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเรามาทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คน

0: ขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
1: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสาเนี่ยเราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
0: เหมือนมาจากข้างใน
1: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
1: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
0: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
3: จัดตรงนี้แหละ
0: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
3: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
0: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
3: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
0: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
3: อยู่ในหัวคุณย่า
0: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
3: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
0: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
3: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
0: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี้ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
3: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้านั้นเราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีตั้ง35 36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
0: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
3: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
0: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
5: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
6: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
2: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้

0: ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
1: นี่นะคะป่าตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะจะไปทำอะไรกันบ้างคะวันนี
2: ้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคงปิดห้างอะ
1: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
1: แล้วถ้าอย่างสมมุติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
2: เราเสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดเนี้ยคิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอันน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
1: เราอย่างเรื่องกาลเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่ามีความหมายว่ายังไงบ้าง
2: สำคัญกันไหมด้วยเราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
2: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนี่คือวัดนี่คือศาสนสถาน
1: ค่ะ
2: คนเขามาเพื่อความสงบบางงานเยอะแต่ป๋าไม่ชอบง
1: อกงั้นเดี๋ยวเราไป
2: ไม่ชอบสงบ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
2: ไป
1: ไปเลยค่ะ

0: กำลังทำให้ใจวายใจทั้งน้ำใจเรื่องสีสุภาวันนี้จงมาเราเห็นให้เป็นชาวการทำข้าวโตมันให้เป็นเราได้ด้วย
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด
1: ็
2: กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะก่ออยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอะมองอะไรจะไม่สุดโต่งขึ้นไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนแล้วก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: มันใช้ธรรมะเป็นที่เนี่ยจิตใจอะไรอย่างนี้
2: จิตใจได้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จะมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องนู่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักร
1: ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิง
2: เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เนี่ยจ้ะก็ถ้ามีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นแต่ไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป่าเลยใช่ไหมคะ
2: อันนี้
1: ร้านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมีเสื้อ
3: ประจำเกือบทุกอาทิตย์ไหม
2: เสื้อเก็บไว้ป่าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไหม19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
1: ม
2: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได้
2: หาที่ไหนไม่ได
1: ้เราต้องมาซ
2: ื้
1: อ
2: ตามแหล่งป่าไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาเก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะตัวนี้ตัวเดียว
0: ยอมรับเลยค่ะว่าป๋าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้เป๊ะจริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป๋าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
4: แล้วอย่างเพื่อนป๋าเนี่ยค่ะอายุเท่าป๋าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
2: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่ออะไรเรื่องนั้นอย่างอนุบาลหมอมีอะไรเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวแล้ว
4: ป๋าไม่ได้ให้แต่งตัวแบบน
2: ี้
4: ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
2: อยู่บ้าน
4: กายด้วย
2: ตัวทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
4: สมมุติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านเฉยไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบน
2: ี้
4: ค่ะ
2: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
4: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
2: ความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดี
4: ก็คือเราควรใช้ชีวิตให้แบบคุ้มค่าที่สุด
2: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพละกำลังนะตามพละกำลัง
4: ตามแรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
2: มีสาระมากมันมีสาระมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าก็เป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
6: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
7: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
0: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

ที่พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหอัตถะสีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตร

แม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยตร

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิ

0: เว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความ

อุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภธหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการง
งดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสทารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บางหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจ
ในระหว่างคู่ครองของตนเอง

สิ่งที่ส่งผลกระทบตามมาไม่ใช่แต่พ่อแม่อย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนะถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนา

0: เหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสวัสดีว่าสบายดีสบายดีเป็นคำทักทายค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมรู้จักเพียงคำทักทายวันนี้น่าจะไม่พอแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกนี้เราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาเรียนรู้กันค่ะในหมวดหมู่วันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับการกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะการกีฬาในประเทศลาวถือว่ามีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่กีฬาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะหมายถึงฟุตบอลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบานหมายถึงบอลค่ะหรือลูกบอล นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกบอลมีไว้ทำอะไรคะมีไว้เตะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเรียกกีฬาฟุตบอลว่าบานเต๊ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ยินคำว่าเตะบานเตะบานก็หมายถึงไปเตะฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงบานทรงลูกบอลค่ะบานนะคะทรงค่ะคุณผู้ชมหมายถึงกีฬาประเภทนี้ค่ะวอลเลย์บอลค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงบานบ้วงบานก็คือลูกนั่นเองนะคะลูกบอลค่ะแต่กีฬาชนิดนี้หมายถึงบาสเกตบอลค่ะเพราะฉะนั้นบานในที่นี้จึงหมายถึงลูกบาสเกตบอลนะคะส่วนคำ

ว่าบ่วงคุณผู้ชมคะใกล้เคียงกับภาษาไทยในคำว่าบ่วงค่ะเพราะฉะนั้นการโยนลูกใส่บ่วงหรือลงบ่วงจึงหมายถึงกีฬาบาสเกตบอลซึ่งในภาษาลาวเรียกว่าบานบ่วงไปต่อนะคะคำนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะออกเสียงว่ากะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะคุณผู้ชมคะกะต้อหรือตะกร้อนี้นะคะเป็นกีฬาท้องถิ่นของคนลาวค่ะคนลาวโดยทั่วไปนะคะหลังเลิกงานหรือเสร็จภารกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็มักจะรวมตัวกันที่สนามกะต้อนี่แหละค่ะนะคะเพื่อเล่นกันในท้องถิ่นค่ะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะยังเป็นการรู้จักนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเคยเดินทางไปลาวนะคะก็จะเห็นสนามกะต้อนี่นะคะอยู่ทั่วไปเลยค่ะสนามนี้ไม่ได้เป็นทางการนะคะมีเสาสองเสาค่ะมีตาข่ายค่ะคุณผู้ชมมีที่พอประมาณหนึ่งเราก็สามารถเล่นกะต้อได้แล้วค่ะไปต่อนะคะกีฬานี้นะคะเป็นกีฬานำเข้าค่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นคะได้รับอิทธิพลจากนะคะประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งเคยเป็นนะคะประเทศลาวเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่ช่วงนึงค่ะกีฬาประเภทนี้นะคะคนฝรั่งเศสนำเข้ามาค่ะและยังคงแพร่หลายอยู่ในเมืองลาวทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเปตังหรือตีปูนตีปูนเปว่ากีฬาเปตองนะคะคุณผู้ชมคะกีฬาเปตองนี่น่าสนใจนะคะเรามีพื้นที่ไม่ต้องมากค่ะนะคะทำสนามเล็กๆนะคะและใช้ลูกหินนี่แหละค่ะหรือลูกเปตังนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการเล่นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องออกแรงมากค่ะนะคะเพียงแค่มีสนามแล้วก็นะคะใช้พื้นที่ไม่มากค่ะแต่สิ่งที่เราได้มากกว่ากีฬานั้นคืออะไรคะนั่นคือความสามัคคีค่ะคุณผู้ชมความสามัคคีของคนลาวที่อยู่ในชุมชนเดียวกันสนามเปตังหรือสนามตีปูนจึงเป็นสถานที่ที่คนลาวนะคะใช้ในการพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยค่ะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะลอยน้ำคุณผู้ชมคะคำว่าน้ำในภาษาลาวออกเสียงสั้นเพราะเป็นสระอำออกเสียงสั้นค่ะลอยน้ำเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะลอยน้ำก็หมายถึงต้องลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าชุดว่ายน้ำก็ต้องเป็นสุดลอยน้ำทำให้เราลอยได้จริงหรือเปล่าคะไปต่อนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะเห็นภาพค่ะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่หมายถึงกีฬาแบดมินตันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะภาษาลาวเป็นภาษาเห็นภาพค่ะดอกปีกไก่มาจากอะไรคะมาจากการนำนะคะปีกของไก่นะคะมาทำเป็นค่ะลูกแบดมินตันนั่นเองค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้นะคะจึงเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าตีดอกปีกไก่เพราะฉะนั้นไม้แบดมินตันก็ต้องเรียกว่าอะไรคะคุณผู้ชมไม้ตีดอกปีกไก่คุณผู้ชมคะการเลือกเล่นกีฬาไม่ว่าประเภทอะไรก็ดีด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาร่วมกันนะคะฝึกคำศัพท์ภาษาลาวและออกเสียงไปพร้อมกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะบานเตะบานเตะหมายถึงฟุตบอลค่ะไปต่อนะคะบานทรงบานทรงหมายถึงวอลเลย์บอลค่ะบานบ้วงบานบ้วงบาสเกตบอลนะคะกะต้อกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะเปตังหรือตีปูนหมายถึงเปตองค่ะลอยน้ำหมายถึงว่ายน้ำค่ะและสุดท้ายค่ะเราไปตีดอกปีกไก่ค่ะในภาษาลาวตีดอกปีกไก่แบดมินตันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดกีฬาข้างต้นนะคะนอกจากจะทำให้เรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะคะยังทำให้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนลาวจากคำศัพท์ต่างๆข้างต้นค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเอาคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะว่ามีการประสมคำอย่างไรมีการประสมอักษรอย่างไรและหน้าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
คุณผู้ชมคะเริ่มต้นเลยนะคะกฎข้อแรกของการเขียนสะกดหรือการอ่านภาษาลาวนะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราตัวสะกดตัวใดก็ใช้ตัวนั้นแหละค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลก็ใช้นอหนูหรือนอนกมาตราตัวสะกดแม่กดก็ใช้ดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยนะคะกฎข้อที่2ค่ะเขียนสระทุกพยางค์ค่ะคุณผู้ชมเขียนรูปสระทุกพยางค์ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาลาวจึงอ่านง่ายค่ะเพราะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะแต่คุณผู้ชมก็ต้องจำนะคะว่ารูปสระอะไรนะคะแตกต่างหรือเหมือนกับไทยค่ะจึงไม่ทำให้เกิดความสับสนนะคะคำแรกค่ะบานเต๊ะบานเต๊ะคำนี้เขียนเหมือนภาษาและอ่านใกล้เคียงกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะบ่อแบ้ค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้นะคะแบ้หมายถึงแพะนี่เองค่ะต่อที่สระอาค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาที่นอนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้คำว่าบานส่วนคำว่าเตะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระเอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากสระเอค่ะสระเอม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะต่อตาค่ะต่อตาหรือต่อเต่านั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สระอะค่ะสระอะค่ะทำให้เสียงสั้นอ่านว่าบานเต๊ะค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกีฬาประเภทต่อไปเลยนะคะเราได้คำว่าบานแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คำว่าทรงดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทรงในภาษาลาวคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดใช้ตัวนี้เลยค่ะถ้ามีตัวสะกดนะคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศแต่หัวม้วนลงด้านล่างเราจึงจำว่าไม่กุ๋งหัวลงใช้แทนสระโอเมื่อมีตัวสะกดนะคะเริ่มต้นแพนชนะกันดีกว่าค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนหัวขึ้นไปด้านบนนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหรืององูค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะงัวหางยาวไหมคะหางยาวงัวจึงมีหางยาวค่ะงองัวหางยาวเลยลงมากว่าบรรทัดนะคะใส่สระโอด้านบนค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านว่าบานทรงค่ะไปต่อนะคะบานบ้วงคุณผู้ชมได้คำว่าบานไปแล้วนะคะเรามารู้จักคำว่าบ้วงกันดีกว่านะคะบ่อแบ้ค่ะเหมือนเดิมนะคะวอวีค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าวอวีค่ะเหมือนอ้ออ่างแต่อย่าสับสนนะคะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะใช้เป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะวอวีวอแหวนค่ะนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะงองัวจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าบานบ้วงไปต่อนะคะกะตอกะต้อคุณผู้ชมคะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะกอไก่ค่ะเรียกว่ากอไก่ภาษาลาวนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหัวของกอไก่นะคะอยู่ด้านนอกทั้งสองนะคะบวกด้วยสระอะค่ะนะคะสระอะค่ะแล้วเราก็จะต่อด้วยคำว่าต้อคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องจำนะคะเพราะอะไรคะเพราะสระอไม่มีตัวสะกดจะไม่มีรูปออ่างหรืออโอค่ะเพราะสระอถ้าไม่มีรูปตัวสะกดนะคะก็จะไม่ปรากฏรูปออโอหรืออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะก็จะเหลือแค่สระตัวนี้นะคะเริ่มต้นพยัญชนะค่ะต่อตาค่ะนะคะสระอค่ะวงกลมนะคะมีช่องว่างอยู่ข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะอ่านภาษาลาวได้แล้วนะคะกะต้อหมายถึงตะกร้อค่ะไปต่อนะคะกีฬาเปตังเปตังนะคะง่ายๆค่ะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมจำปอป๋าได้แล้วใช่ไหมคะเหมือนไทยค่ะต่อตาค่ะอย่าลืมนะคะหัวเริ่มจากด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนอยากนิดนึงค่ะสะกดด้วยงองัวหางยาวนะคะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศเหมือนกับไทยค่ะอ่านได้แล้วใช่ไหมคะตังเหลือคำว่าตีปูน
เขียนสะกดเหมือนภาษาไทยเลยค่ะ

0: เริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะคุณผู้ชมคะสระอีลากข้างค่ะสระอีลากข้างส่วนภาษาไทยลากขึ้นบนแต่สระอีภาษาลาวลากไปด้านข้างนะคะเป็นคำว่าตีส่วนคำว่าปูนคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะป่อป๋าสระอูนะคะน่อนกค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ย้อนไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็จะอ่านได้ว่าตีปูนค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำลอยน้ำคุณผู้ชมคะเห็นภาพเลยนะคะคุณไทยใช้ว่ายน้ำคุณลาวใช้ลอยน้ำสันนิษฐานได้ว่าน่าจะลอยได้แน่ๆค่ะไปเลยนะคะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะเมื่อสักครู่คำว่ากะต้อเป็นสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าสระอมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นรูปออโอค่ะออโอหรืออ่างค่ะเราเริ่มต้นจากพยัญชนะต้นกันดีกว่านะคะลอลิงค่ะลอลิงนะคะลอลิงในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปต่อด้วยสระอค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะลากลงไปนะคะจากด้านล่างขึ้นข้างบนค่ะใช้ย่อยุ่งคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งออกเสียงสั้นนะคะย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกค่ะออกเสียงเหมือนในภาคอีสานและในภาคเหนือของไทยส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ลำบากหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ช่างก็ยังอ่านว่าลอยได้เหมือนกันค่ะนะคะไปต่อนะคะคำว่าน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแต่ออกเสียงสั้นต่างกันค่ะน้ำไปเลยนะคะจำนอนกได้ไหมคะคุณผู้ชมนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงด้านล่างนะคะคุณผู้ชมก็ใส่เครื่องหมายเหมือนสระอและปิดด้วยวรรณยุกต์รูปโทเหมือนภาษาไทยแค่นี้เราก็จะได้คำว่าลอยน้ำแล้วค่ะไปต่อนะคะตีดอกปีกไก่ตีดอกปีกไก่คำนี้คุณผู้ชมบางท่านสามารถเขียนสะกดได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะเพราะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต่อตาค่ะสระอีลากข้างค่ะดอเด็กน้อยสระอแบบมีตัวสะกดค่ะออโอนะคะลากขึ้นไปค่ะกอไก่อย่าลืมนะคะไก่ที่ลาวมี2หัวค่ะหัวอยู่ด้านนอกนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งปอป๋าค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วนะคะกอไก่อีกรอบหนึ่งค่ะใส่สระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะไก่ใส่นะคะเครื่องหมายนะคะไม่ไม้ค่ะไม้มาลัยนะคะหรือไม้ไม้ในภาษาลาวปิดด้วยกอไก่วรรณยุกต์รูปเอกเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มจะสนุกกับการเรียนภาษาลาวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลองทวนกันดีกว่าค่ะว่านะคะคำเหล่านี้นะคะออกเสียงและเขียนอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่คำแรกเลยค่ะคำแรกนะคะบานเต๊ะบานเต๊ะสระเอะค่ะไปต่อค่ะบานทรงบานทรงสระโอลดรูปนะคะบานบ้วงบานบ้วงสระอัวค่ะกะต้อกะต้อสระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะเปตังตีปูนเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อเลยนะคะลอยน้ำเหมือนไทยอีกแล้วค่ะและคุณผู้ชมคะตีดอกปีกไก่วันนี้คุณผู้ชมไปออกกำลังกายอย่าลืมตีดอกปีกไก่กีฬาประเภทนี้ด้วยนะคะ
1: นายครูวางบ
2: อคอยกำลังคิดแผนการจัดงานกีฬาประจำปีของโรงเรียนอยู่
1: ใกล้สิฮอดงานกีฬาประจำปีของเฮียนแล้วหวะ
2: แม่นแล้ว
1: อีกโดนปานใด
2: อีกบ่โดนดอกเพียงแต่2อาทิตย์เท่านั้นการจัดงานกีฬาเทื่อนี้แม่นมีกีฬาหลายสนิดหลายประเภทแต่เดินลิ่นกีฬายังบ่ทันพร้อมสำหรับการแข่งขันเทื่อเลยอยากให้เจ้าช่วยกะเกี่ยม
1: มีกีฬาสนิดใดแด
2: ้กีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีเล่นแข่งกันบานเต๊ะบานทรงเบตั้งลอยน้ำกระต้อบานบ้วงและกีฬาตีดอกปีไก
1: ่โอ้กีฬาหลายชนิดแท้นายครูสิให้น้องเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้แท้
2: ๆบ่แม่นแนวนั้นค่อยบ่ได้ให้เจ้าเฮ็ดผู้เดียวค่อยสิ

0: ให้เจ้าไปหาซอกมูมาซวยเวียกอยู
1: ่ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้ข้อยได้มีส่วนร่วมกับงานกีฬาครั้งนี
0: ้บ่เป็นหยังดอกแล้วเจ้าพอฮู้จักคนที่ลิ่นกีฬาชนิดอื่นหรือบ
1: ่ฮู้จักอยู
0: ่ดีหลายเจ้าช่วยหานักกีฬาให้ข้อยได้เด้อ
1: เจ้าข้อยไปลิ่นกีฬาทุกมื้อกับหมู่ครูข้อยสิถามเบิ่งให
0: ้ถ้าว่าใครสนใจให้มาล้มกับนายครูเพื่อให้ซอกถามประวัติการลิ่นกีฬา
1: ได้ได้ว่าแต่ให้น้องลงแข่งขันนําได้บ
0: ่ได้แท้เจ้าลิ่นกีฬาชนิดใดได้แด
1: ่ข่อยลิ่นได้หลายชนิดแต่มักแท้ๆแม่นบานเตะ
0: คันสั้นตอนแรงมาซ้อมกับทีมโรงเรียนเด้อสิได้เบิ่งสีมือ
1: มาแท้ขอบใจนายครูหลายๆที่ให้โอกาส
0: บ่เป็นหยังเฮ็ดให้สุดฝีมือเด้อ
1: เจ้าน้องขอตัวไปเข้าห้องเฮียนก่อนเด้อ
0: เออมือแรงพ่อกันอยู่เดินเตะบานเด้อ
1: เจ้า
2: คุณผู้ชมคะฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นของภาษาลาวเข้าใจไหมคะอาจจะฟังทันบ้างนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไม่ทันค่ะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมรู้จักภาษาลาวใกล้เข้ามาอีกนิดนึงค่ะสำนวนพูดในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักนะคะแต่ถ้าจะทิ้งไว้ให้แตกต่างกันมากไปกว่านี้ก็อาจจะเกิดปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะอีกดุนปันไดอีกดุนปันไดดุนหมายถึงนานค่ะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามนะคะปันไดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้คำว่าปันไดนะคะใช้กับการสนทนาคำอื่นๆหรือความหมายอื่นๆได้ค่ะแต่ในบริบทนี้ใช้คำว่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีกดุนปันไดจึงหมายถึงอีกนานเท่าไหร่นั่นเองค่ะไปต่อนะคะกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีกีฬาทั้งหมดก็ประกอบมีคุณผู้ชมคะสำนวนนี้ค่ะหมายถึงกีฬาทั้งหมดก็ประกอบด้วยจุดๆๆค่ะมีสำนวนที่ต้องเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคำว่าประกอบมีประกอบมีในภาษาไทยแปลว่าประกอบด้วยนะคะไปต่อค่ะประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะขึ้นต้นด้วยคำปฏิเสธค่ะบ่แม่นแนวนั้นบ่แม่นแนวนั้นคำว่าบ่หมายถึงไม่คำว่าแมนหมายถึงใช่อย่างงงคุณผู้ชมบ่หมายถึงไม่แมนหมายถึงใช่บ่แมนแปลว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะส่วนคำว่าแนวนั้นนะคะแนวนั้นหมายถึงแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินประโยคที่ว่าบ่แม่นแนวนั้นก็แปลว่าไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอันนะคะในภาษาลาวค่ะแปลเป็นสำนวนไทยที่สละสลวยและไพเราะได้ว่าหากค่ะการแปลภาษาลาวนี้นะคะหากคุณผู้ชมแปลตรงตัวก็อาจจะไม่ได้อรรถรสในภาษาลาวค่ะคำว่ามักหมายถึงชอบค่ะแท้หมายถึงจริงๆค่ะแมนแปลว่าใช่หรือในบริบทนี้แปลว่าคือค่ะคุณผู้ชมส่วนกีฬาประเภทนี้จำได้แล้วใช่ไหมคะบานเตะหมายถึงฟุตบอลเพราะฉะนั้นอันที่มักแท้ๆแมนบานเตะแปลว่าหากที่ชอบจริงๆก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้เริ่มต้นและจบด้วยภายในวันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากเรายังไม่เข้าใจภาษาลาวอย่างลึกซึ้งค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อาจจะเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะและฝึกออกเสียงและชมรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะให้มีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อเราฟังภาษาลาวหรือเราอ่านภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอยู่ใกล้เราค่ะแค่ข้ามแม่น้ำโขงไปนะคะต่อไปถ้าเราไปลาวครั้งต่อไปคงจะเห็นสนาม

0: นะคะแข่งขันกีฬาและคงจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาให้คุณผู้ชมได้อ่านเวลาเดินทางไปถึงเมืองลาวค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็อ่านได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ท่านผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าเปตองความจริงแล้วเป็นคำภาษาฝรั่งเศสส่วนสาเหตุที่กีฬาเปตองถูกนำเข้ามาเล่นในลาวแล้วกลายเป็นกีฬายอดนิยมก็เพราะการตกเป็นประเทศใต้อาณานิคมฝรั่งเศสวิธีการเล่นเปตองก็ง่ายแสนง่ายแค่คว้างลูกเปตองไปข้างหน้าลูกเปตองของฝ่ายใดเข้าใกล้ลูกที่เป็นเป้าหมายทีมนั้นก็เป็นฝ่ายชนะทำให้บางครั้งการเล่นเปตองก็ไม่ต้องใช้ทักษะมากมายนักกีฬาเปตองที่มีความสามารถนั้นจะต้องกะน้ำหนักและระยะในการคว้างลูกเปตองให้ถูกต้องเพราะถ้าหากเอาแต่โยนผลลัพธ์ก็จะไม่เป็นไปตามคาดสำหรับประเทศไทยกีฬาเปตองอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักหรือแม้แต่ในประเทศฝรั่งเศสเองกีฬาเปตองก็เป็นที่นิยมในหมู่คนมีอายุเพราะคนหนุ่มสาวดูเหมือนว่าจะไปสนใจกีฬาชนิดอื่นอย่างฟุตบอลหรือไม่ก็บาสเกตบอลกันหมดทำให้กีฬาเปตองถูกลดระดับกลายเป็นกีฬาคนแก่โดยปริยายในไทยเราจะไม่ค่อยพบสนามกีฬาเปตองนักแต่ที่ประเทศลาวทุกที่ก็เป็นสนามเปตองได้เพียงมีพื้นที่เรียบๆในหมู่บ้านหรือข้างถนนคนลาวก็สามารถเนรมิตให้กลายเป็นสนามเปตองได้และสนามเปตองนี้เองที่ถึกรวมใจและกิจกรรมของคนในชุมชนให้หันมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเพราะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เด็กเล็กๆในลาวก็ให้ความสนใจและสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เล่นกีฬาเปตองกีฬาประจำชาติของประเทศลาวนั้นคือกีฬาลูกคางคนลาวเรียกว่าหมากคางเป็นกีฬาพื้นบ้านลาวที่มีเอกลักษณ์และมีความสำคัญน่าสนใจซึ่งกีฬาพื้นบ้านลูกคางนี้ก็ไม่ได้นิยมเล่นอยู่เพียงแค่ในลาวความจริงแล้วเล่นกันหลายประเทศในอาเซียนการเล่นลูกคางจะไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่นผู้เล่นจะใช้เชือกผูกลูกคางและคว้างลงพื้นให้เกิดการหมุนหากลูกคางไม่หมุนถือว่าแพ้หากแพ้จะถูกทำโทษด้วยวิธีการที่เรียกว่าโจ๊ะลูกคางนอกเหนือจากกีฬาลูกคางหรือหมากคางแล้วยังมีกีฬาพื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นกีฬาตะกร้อหรือมวยลาวแต่ไม่ว่ากีฬาเหล่านี้จะแตกต่างจากกีฬาบ้านเราอย่างไรกีฬาก็ยังเป็นกีฬาและมีประโยชน์การเล่นกีฬานอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาติสามัคคีได้ก็เพราะการเล่นกีฬา

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตารวมถึงได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนนะครับจากความต้องการครอบครองดินแดนแถบแหลมมาลายูของประเทศอังกฤษเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่ประเทศจีนนะครับทำให้เกิดการรวบรวมรัฐสุลต่านต่างๆให้กลายเป็นสหพันธรัฐและนี่คือระบบการปกครองหลักของมาเลเซียในปัจจุบันนี้ครับ
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือชายแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอีกด้านหนึ่งของมาเลเซียก็คือรัฐเปรักนะครับมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งมีทั้งหมด13รัฐด้วยกันมาเลเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเขตของรัฐซาบาและสลาวักนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คือแหลมมาลายูนะครับที่มีรวมทั้งหมด11รัฐด้วยกันใน11รัฐของแหลมมาลายูนี้มี9รัฐที่มีการปกครองแบบรัฐสุลต่านนะครับอีก2รัฐเป็นรัฐที่ไม่มีสุลต่านการรวมตัวกันเป็นมาเลเซียเกิดขึ้นจากการเข้ามาครอบครองดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนะครับอังกฤษมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโลกทางการค้าทั้งใบจากประเทศอังกฤษเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป้าหมายไปยังประเทศจีนทำให้อังกฤษนั้นเชื่อมร้อยนะครับเมืองท่าชายฝั่งทะเลเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วและเมื่อพัฒนาการต่อมาอังกฤษก็ต้องการดินแดนนะครับเพื่อทำการผลิตสินค้าในดินแดนแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือมาเลเซียนะครับซึ่งนี่คือที่มาของการเกิดยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจของดินแดนแถวนี้เนื่องจากว่าอังกฤษได้รวบรวมดินแดนของรัฐสุลต่านที่มีอยู่9รัฐดั้งเดิมด้วยกันเข้ามากับดินแดนที่ไม่มีสุลต่านในแหลมมาลายูนะครับก็คือรัฐปีนังและรัฐมะละกาการที่มาเลเซียมีการปกครองในแบบรวมสหพันธรัฐเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเป็นการรวมของคนที่หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนมาเลที่เป็นมุสลิมคนอินเดียที่เป็นฮินดูและคนจีนนะครับซึ่งนับถือพุทธศาสนาหรือว่าลัทธิของจื๊อซึ่งก็ทำให้มาเลเซียนั้นก็จะต้องประนีประนอมหรือว่าประสานประโยชน์ประสานของการอยู่ร่วมกันทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนาเข้าด้วยกันนะครับสหพันธรัฐของมาเลเซียทำให้มาเลเซียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชในปี2500มาเลเซียเลือกที่จะมีการปกครองในแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือที่เราเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงนะครับยังดีเปิดตัวอากงเป็นการหมุนเวียนนะครับสุลต่านทั้ง9รัฐขึ้นมาเป็นประมุขแห่งชาติหรือว่าเป็น head of state ที่เราเรียกว่าประมุขแห่งรัฐนะครับคราวละ5ปีดังนั้นก็มีการตกลงในรัฐสุลต่านทั้ง9รัฐว่าให้เรียงลำดับของการขึ้นมาเป็นประมุขในแต่ละรัฐ5ปีแล้วก็พ้นวาระไปในลักษณะอย่างนี้ทำให้เห็นว่ามาเลเซียแม้ว่าจะมี head of state แต่ head of state ของมาเลเซียนั้นเป็นประมุขแห่งรัฐที่จะไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะระบบทางการเมืองของมาเลเซียจะเป็นระบบรัฐสภาที่มาจากก

กระบวนการเลือกตั้งส.ส.เข้าไปสู่สภาแห่งชาติและสภาแห่งชาติก็จะเลือกผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนคล้ายคลึงกับประเทศแต่แตกต่างกันที่ว่าสุลต่านหรือว่ายังดีเปิดตัวอากงที่ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐนั้นเป็นการหมุนเวียนกันขึ้นมานะครับและการเป็นสหพันธรัฐของมาเลเซียอย่างหนึ่งก็คือรัฐแต่

0: ตังนั้นมีสไตล์ของความเป็นตะวันตกที่สูงกว่ารัฐกลันตังตรังกานูอังกฤษสร้างปีนังมะละกาและสิงคโปร์ให้เป็นเมืองท่าเพื่อทำการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นเมื่ออังกฤษได้ครอบครองมาเลเซียและสิงคโปร์โลกทางการค้าระหว่างประเทศในดินแดนแถวนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งสิงคโปร์ก็กลายเป็นเหมือนประตูหรือว่าหน้าต่างของประเทศไทยเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับสินค้าต่างๆนะครับถูกส่งผ่านมายังที่สิงคโปร์ถูกส่งผ่านมายังปีนังนะครับเพื่อส่งไปยังโลกข้างนอกและข่าวสารต่างๆที่มายังปีนังและสิงคโปร์นั้นก็ถูกส่งเข้าไปยังกรุงเทพปีนังและสิงคโปร์จึงกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าและข่าวสารจากโลกภายนอกสำหรับประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งนะครับเมื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับเอกราชและแยกออกเป็น2ประเทศโลกทางการค้าได้ตกไปอยู่ในมือของประเทศสิงคโปร์นะคะที่มาเลเซียก็กลายเป็นประเทศที่ทำการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชเมื่อปี2500มาเลเซียก็เติบโตเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าดีบุกรวมทั้งไม้นะครับการตัดไม้ในป่าเพื่อส่งขายเป็นไม้ท่อนไม้ซุงต่างๆมาเลเซียมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากเศรษฐกิจของไทยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับที่ประเทศไทยเราท่องจำกันว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ดีบุกยางพาราไม้สักและข้าวนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับไทยยกเว้นในเรื่องของข้าวเท่านั้นนะครับแต่มาเลเซียเมื่อผ่านไปสัก20ปีนะครับมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเมื่อมาเลเซียค้นพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนวิชั่นนะครับจากการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตรและการแสวงหารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเปลี่ยนเป็นมาเลเซียต้องการสร้างวิชั่น2020ให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้และก็ทำการส่งออกได้มาเลเซียต้องการสร้างให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งตรงนี้ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียก็พยายามมุ่งหน้านะครับเดินทางไปสู่ของการสร้างประเทศตนเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อเรามองถึงโครงสร้างการส่งออกของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็บรรลุในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่างยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกใน10อันดับแรกของมาเลเซียนั้นเกือบทั้งหมดหรือประมาณ 90% นั้นเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆมีสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ของยางพารานี้รวมกันอยู่ประมาณเพียง 8% นะครับที่เหลือก็หมายความว่ามาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประเทศและวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปสู่การเป็นโลกของสังคมเมืองและโลกของประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บรรลุความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังตระหนักว่าการเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่สำคัญในการส่งออกนั้นยังไม่พอเพียงมาเลเซียเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาเลเซียก็เสนอวิชั่นใหม่ของตนเองว่ามาเลเซียต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในอาเซียนนะครับทั้งหมดด้วยกันยกเว้นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประเทศสิงคโปร์มาเลเซียต้องการที่จะสร้างประเทศให้ตนเองกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงประเทศที่มีโครงสร้างหรือว่าฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอีกหลายองค์ประกอบรวมทั้งวิถีชีวิตที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับมีสภาพของความเป็นสังคมเมืองแต่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและเป็นระเบียบด้วยเช่นกันการที่พยายามจะสร้างให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหมายความว่ามาเลเซียต้องการที่จะทำให้ประเทศของตนเองอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งของมาเลเซียในวันนี้
1: ผู้ชมครับ ปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับไทยเราเองก็เคยมีปัญหานี้กับเพื่อนบ้านเช่นกันหลายครั้งปัญหา

0: ปัญหานี้นำไปสู่ความลุกลามที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียกลับมีการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างคลี่คลายทีเดียวครับ
1: นี่คือหลักเขตแดนนะครับหลักเขตแดนเขียนว่ามาลายาซึ่งมีความหมายว่านี่ยังไม่ใช่ประเทศปัจจุบันเพราะก่อนได้รับเอกราชมาเลเซียจะถูกเรียกว่าสหพันธรัฐมาลายานะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นหลักเขตแดนที่โบราณนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านหนึ่งเขียนว่ารัฐเปรักนะครับซึ่งเป็นการอธิบายว่าหากเรามายืนอยู่ตรงกลางนี้เรากำลังยืนอยู่บนหลักหมายของเขตแดน2ประเทศการทำรั้วนะครับของ2แนวนี้เป็นข้อตกลงที่อธิบายว่าระหว่างเขตรั้วนี้เป็นเขต No Man Land ก็คือไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้นะครับบางช่วงของเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้จะทำรั้วให้มีช่องว่างไว้เพื่ออธิบายว่าเขตแดนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพื่อข้ามปัญหานี้ก็เลยทำให้เกิดความกว้างไว้ก่อนนะครับประเทศไทยและมาเลเซียนั้นนะครับได้ขีดเส้นพรมแดนกันเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5ในสนธิสัญญาระหว่างไทยหรือว่าสยามกับอังกฤษในปี1909 10มีนาคมปี1909นั้นทำให้ไทยกับมาเลเซียมีเส้นแบ่งพรมแดนกันและก็จัดทำเส้นแบ่งพรมแดนกัน647กิโลเมตรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาถือได้ว่าเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นสั้นที่สุดแม้ว่าจะสั้นที่สุดก็ยังมีปัญหาระหว่างพรมแดนกันนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนมีการที่ไม่ลงตัวในเรื่องของหลักหมายว่าตรงไหนคือเส้นแนวพรมแดนอย่างแน่ชัดตลอด100ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศก็พยายามที่จะทำการตกลงนะครับเพื่อทำให้เส้นแบ่งพรมแดนนั้นหรือว่าเส้นเขตแดนมีความชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ก็กล่าวกันว่ายังเหลืออีกประมาณสัก 40-50 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาและตกลงกันได้อย่างชัดเจนแต่ให้ค้างเรื่องนี้ไว้และไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจากหลักหมายตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีข้อพิพาทเส้นแบ่งพรมแดนนี้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยกันได้ทุกประเทศต้องพยายามทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของความชัดเจนของเส้นเขตแดนก็คือทรัพยากรที่อยู่ทั้งใต้ดินและในอากาศนะครับจะเป็นหลักหมายของการบอกว่าประเทศไหนสามารถหาทรัพยากรใต้ดินได้เท่าไหร่นะครับทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละประเทศที่ต้องการความชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนแต่ในโลกปัจจุบันในศตวรรษนี้เส้นแบ่งพรมแดนแม้จะชัดเจนแต่มนุษย์แต่ละประเทศก็พยายามที่จะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียกว่า borderless นะครับ borderline หรือว่าเส้นแบ่งพรมแดนต้องชัดเจนแต่ borderline นั้นปัจจุบันทำให้กลายเป็น borderless คือทำอย่างไรที่มนุษย์และสินค้าจะข้ามเส้นแบ่งพรมแดนได้อย่างรวดเร็วที่สุดประชาคมอาเซียนต้องการที่จะทำให้สินค้านะครับสามารถเดินทางข้ามเส้นพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทำให้คนนี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วฉับไวซึ่งนี่คือจุดดีของความเป็นอาเซียนเหมือนกับด่านที่เราเข้าสู่รัฐเปรักเราสามารถที่จะเข้าสู่รัฐเปรักโดยใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับและไปปั๊มตาที่รัฐเปรักเท่านั้นโดยที่เราจะสามารถกลับได้ภายในเย็นนี้นะครับนี่คือความรวดเร็วของโลกสมัยใหม่และความเป็นอาเซียน
0: และทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับวันนี้เราจะพาลงใต้ไปยังสถานีปลายทางของภาคใต้ก็คือที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานีที่จะเชื่อมโยงไปสู่ดินแดนตะวันออกของคาบสมุทรมลายูและยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐหัวเมืองทางภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหัวเมืองเหล่านั้นด้วยไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ

ที่ผมจริงอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟสุไหงโกลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายใต้แห่งหนึ่งนะครับห่างจากกรุงเทพ 1,138 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นสถานีที่ห่างไกลจากกรุงเทพมากยุทธศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ทั้งหมดนะครับการตกลงแบ่งดินแดนกับอังกฤษในสัญญา1909หรือปี2452นั้นกรุงเทพก็ได้รับเงินกู้จากอังกฤษนะครับในการให้ลงทุนสร้างทางรถไฟสายใต้กรุงเทพสร้างทางรถไฟนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสถานีสุไหงโกลกเสร็จสิ้นในปี2464เป้าหมายคือการเชื่อมกับรัฐต่างๆของคาบสมุทรมาลายูนะครับประเทศมาเลเซียมีเมืองต่างๆที่สำคัญอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกือบทั้งหมดดังนั้นทางรถไฟสายใต้ของเราจึงแยกออกจากหาดใหญ่เป็น2เส้นทางเส้นทางหนึ่งพุ่งมายังจังหวัดนราธิวาสและปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อไปยังรัฐกลันตรังนะครับและเลื่อยลงไปจนกระทั่งถึงยะโฮนะครับเดียวกันจากหาดใหญ่ก็มีทางรถไฟที่แยกออกไปทางประดังเบซานะครับจากประดังเบซาก็เชื่อมลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดนะครับและ KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์และต่อไปยังสิงคโปร์ตัวนี้เองก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยหรือว่าประเทศสยามในขณะนั้นกับอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูที่มีศูนย์กลางของการบริหารอยู่ที่สิงคโปร์การเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟสุไหงโกลกสถานีแห่งนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขานะครับไม่มีชุมชนตั้งอยู่แต่ในอีก4ปีต่อมาพวกพ่อค้านะครับที่อยู่ในดินแดนภาคใต้ก็รวมตัวกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนั่นเองเทศบาลของสุไหงโกลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีแห่งนี้สินค้าต่างๆจากกรุงเทพก็ไหลมาแล้วก็เดินทางข้ามไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันทางมาเลเซียก็มีทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยสินค้าจากมาเลเซียก็เดินทางเข้ามานะครับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากอาจจะเดินทางมาทั้งโดยระบบที่ถูกต้องตามการเก็บภาษีและระบบที่อาจจะเลี่ยงภาษีนะครับก็ทำให้เมืองสุไหงโกลกนั้นเติบโตเป็นเมืองทางการค้าที่สำคัญในการส่งสินค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียในด้านกลับกันสินค้าจากต่างแดนและต่างประเทศที่ผ่านเข้ามายังมาเลเซียก็ถูกส่งเข้ามายังสุไหงโกลกสุไหงโกลกจึงกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองพ่อค้าส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังประเทศไทยซึ่งอยู่ตอนในนะครับและก็เมืองสุไหงโกลกนี้มีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมาเลเซียจากฝั่งรัฐกลันตังสุไหงโกลกจึงมีฐานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากฐานทางการค้าแล้วก็ยังเป็นฐานทางการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือริมฝั่งของแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับแม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำที่ดูมีความกว้างไม่มากนักนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษในปี1909ตามสนธิสัญญาที่เราทำขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดการแบ่งเขตแดนออกเป็น2ประเทศด้วยกันแม่น้ำโกลกแม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่

แบ่งเขตแดนของ2ประเทศแต่ถือได้ว่านี่คือการเกิดขึ้นมาของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าสุงไหงโกลกนะครับสุงไหงแปลว่าแม่น้ําโกลกก็คือที่คดเคี้ยวมากๆนะครับสุงไหงโกลกสร้างเมืองขึ้นมาตามทางรถไฟสายใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วและก่อร่างสร้างเป็นเมืองที่ทำการค้าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับตลอดแนวกว่า600กิโลเมตรเป็นการค้าที่คึกคักทีเดียวเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียซึ่งมีค่าต่อปีถึง 800,000 ล้านบาทการค้าผ่านแดนหรือว่าผ่านระหว่างเมืองของ2ประเทศนี้มีมูลค่าถึง 65% ของการค้าทั้งหมดนะครับนี่ก็ทำให้เมืองต่างๆในฝั่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสุงไหงโกลกปาดังเบซาหรือสะเดานะครับซึ่งตรงนี้เองเมืองเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากทำการค้าแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียด้วยสินค้าที่ไทยส่งไปให้มาเลเซียผ่านแดนที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราที่มีมูลค่ารวมกันถึง 150,000 ล้านบาทอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญที่ไทยส่งให้มาเลเซียนะครับก็คือไม้แปรรูปมูลค่าต่อปีนะครับในการส่งออกไปยังมาเลเซียถึง 15,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือได้ว่ามากทีเดียวที่เหลือนะครับในช่วงของ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอันนี้เรายังไม่นับถึงพืชผักผลไม้อาหารการกินนะครับที่จะอยู่ในหมวดอื่นๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยในขณะเดียวกันประเทศไทยนะครับสั่งซื้อสินค้าจากมาเลเซียจำนวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องจากกลเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่เป็นมูลค่า10อันดับแรกๆนะครับที่มาเลเซียส่งเข้ามายังให้ประเทศไทยการค้าการขายระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับนอกเหนือจากการค้าที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งเป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีการค้าที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงระหว่างกันนะครับข้ามเขตแดนระหว่างกันคือการค้าที่อาจจะไม่ผ่านระบบภาษีบ้างนะครับสิ่งนี้ทำให้เมืองชายแดนของไทยนี้เติบโตอย่างมากนะครับสุงไหงโกลกนี้จะเป็นฐานของการส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่สำคัญเนี่ยส่งไปยังฝั่งมาเลเซียบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการแบกข้ามไปข้ามมาอย่างปกติธรรมดานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของไทยกับมาเลเซียเนี่ยยังเป็นโลกที่มีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อการในเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแม้ว่าขบวนรถไฟสายใต้จากกรุงเทพที่วิ่งมายังสุงไหงโกลกนั้นนะครับจะยุติไม่สามารถเชื่อมต่อวิ่งข้ามไปยังเขตกลันตันได้เนื่องจากว่าทางฝ่ายมาเลเซียนะครับกังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาจึงขอยุติการเดินรถระหว่างกันไม่งั้นนะครับตรงเขตที่เป็นสุงไหงโกลกจะมีปริมาณของการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผ่านการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันสินค้าจำนวนมากจึงเข้าไปทางด้านด่านสะเดาแทนนะครับเราก็เลยเห็นความเงียบเหงาบางส่วนของสุงไหงโกลกไปผลทางการเมืองผลของปัญหาความรุนแรงในเขตภาคใต้นะครับก็ทำให้การค้าชายแดนนะครับในบางจุดลดมูลค่าลดความสำคัญลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทยหวังว่านะครับหากชีวิตกลับฟื้นคืนมาดีความสงบกลับคืนมาดีนะครับการค้าก็จะเพิ่มพูนปริมาณและผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่หัวเมืองชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือจากการค้ากับประเทศมาเลเซียนะครับยางพาราถูกนำมาจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับเมื่ออังกฤษได้ยึดครองสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วอังกฤษได้นำพันธุ์พืชต่างๆมาทดลองปลูกนะครับที่สวนโบตานิกของสิงคโปร์และก็ค้นพบว่ายางพาราที่นำมาจากแอฟริกาใต้นั้นสามารถปลูกและให้น้ำยางดีในเขตดินแดนแถวนี้

0: ก็เลยมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในอาณานิคมของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูนะครับเมืองไทยไปนำต้นยางพารามาทดลองปลูกในเขตจังหวัดภาคใต้และยางพาราก็สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีหลังจากนั้นมานะครับพัฒนาการของยางพาราก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ส่วนหนึ่งของการแพร่ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพารามาจากทางรถไฟทางรถไฟได้ช่วยเปิดพื้นที่ที่กินลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเลทำให้ผู้คนสามารถบุกเบิกออกไปจากสถานีรถไฟและรางรถไฟได้ปัจจุบันนะครับยางพาราปลูกในภาคใต้มีปริมาณพื้นที่ถึง 60% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศหรือราว14ล้านไร่ด้วยกันนะครับทุกจังหวัดของภาคใต้ปลูกยางพาราหมดจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดนะครับคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานียางพาราทำให้คนใต้มั่งคั่งเหมือนกับดีบุกที่เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งของคนใต้ตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาปริมาณของการใช้ยางพาราทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการอยู่แต่นะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้ยางพาราเกิดจากการเปิดตัวของประเทศจีนเข้าสู่การใช้ชีวิตของโลกสมัยใหม่และการเข้าสู่โลกทุนนิยมเสรีประเทศจีนได้บริโภคนะครับรถยนต์มากขึ้นหลังจากเปิดประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้นะครับประเทศจีนก็เลยกลายเป็นตลาดผู้บริโภคยางพาราใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในรอบ20ปียางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกไปในตลาดโลกปริมาณการผลิตของประเทศไทยราว4ล้าน5แสนตันนะครับส่งออกตลาดโลก 85% ด้วยกันบริโภคภายในประเทศเพียง 15% ประเทศที่เราส่งออกเป็นอันดับ1เลยนะครับในปัจจุบันคือประเทศจีนรองลงมานะครับก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ปลูกยางในอันดับที่1ของโลกตลอดมา1ศตวรรษแต่30ปีที่ผ่านมามาเลเซียได้ขับเคลื่อนประเทศตัวเองเข้าสู่โลกของการสร้างสินค้าอุตสาหกรรมสร้างประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียยังคงผลิตยางพาราออกมาได้ราวปีละ1ล้านตันแต่ก็ไม่พอเพียงนะครับเพราะมาเลเซียส่งยางธรรมชาติออกไปขายยังต่างประเทศและสร้างโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยางพาราดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่การส่งยางพาราไปขายยังมาเลเซียนั้นมูลค่าที่เคยมีอยู่ราวๆประมาณ 250,000 ล้านบาทนะครับในปริมาณที่เท่ากันหรือว่าเพิ่มขึ้นมูลค่าปัจจุบันกับลดลงนะครับส่งผลนะครับตลาดการค้าตลาดบริโภคและตลาดสดในสุไหงโกลกนั้นชาวบ้านบอกว่าทำยางแล้วไม่มีเงินซื้อของนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกี่ยวพันกับยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสุไหงโกลกและภาคใต้ทั้งหมด
1: ก็ต้องคอยลุ้นและติดตามเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยของเราฝ่าวิกฤตยางพาราไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับครับที่นี่สุวรรณหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: เชิญครับ

0: ท่านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบียที่ลาวดอง2ปีฉะนั้นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: ครับอู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สวนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่จะอั้นอู้กับแฟนที่เฮือนอู้กับเมืองกูวันกูวัน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาเฮมะป่าภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจกันนะ
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นยากนักแต่ว่าผมยากเล่นใต้แข็ง แต่ว่ายังไม่แข็งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่แต่ว่ากำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
0: ค่ะต้องนะครับค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาครากหญ้าทุกระดับ
0: มีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าคือลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคือประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุ

0: อันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
1: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
0: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีนะคร
1: ับ
0: แล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโดริแล้วก็เราได้จัดโดริก็ขนาดใหญ
1: ่
0: ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีทั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
1: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
0: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
1: 1ล้าน5แสนคน
0: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
1: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
0: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
1: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมาก คุณฮิซาโอคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่สองที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคนจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
1: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่เฉพาะกงสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฟุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได
1: ้รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
0: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต
1: ก็
0: ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยแลนด์ 4.2 อย่างกว้างกว่า
1: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
0: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่าร้อยแห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ตั้งก็กล่าวเจตโรก
1: ็
0: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
0: ขอเสริมนิดนึงว่าคือจุด ด่นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
1: ค
0: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
1: ับ ค่ะมีความสมดุลนะคะ
0: ใช่คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนต่างประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
0: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็ชนะทิพย์ก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
1: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่เพราะฉะน
1: ั้
0: นคนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนะทิพย์ผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
1: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนะชิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
0: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสามการประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
1: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ

0: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีนคนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
1: ะคร ับ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
1: ค่ะคุณที่คุณทิสาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
0: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
1: ชอบกินอาหาร
0: ชอบอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
0: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
1: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
0: ส้มตำไก่ย่าง
1: โอ้โหใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบยะนา
1: อ๋อค่ะ
0: อันนั้นก็แซ่บอีลี
1: แซ่บอีลีด้วยค่ะ
0: ก็ชอบกินมากนะครับ
1: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
0: ใช่แกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
0: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
0: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ก่อนเจียงใหม่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
1: อยากไปเที่ยวทะเล
0: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำขึ้นก็ได้นะคร
1: ับ
0: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากไปดำน้ำที่สุรินทร
1: ์ดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์นะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอะเนี่ย ได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
0: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละ

0: ก่อนนะครับงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก
1: ็ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
0: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
1: เครียด
0: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั้นไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่นะครับ
0: ทำงานถึงดึก
1: ทำงานดึกๆดื่นๆนะคะ
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะ
1: ค
0: นแก
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
1: ะครับ
0: ก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะครับก็แต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
1: ์เป็นประโยชน
0: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปตามจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซนด้วย
1: มีองเซนด้วย
0: น้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยขอบคุณค
1: ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยาก Facebook วิทยุสรานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: บีบีบีบีบีบีบเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายโอ้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วโธ่ทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะ
1: ๆอ่ะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ ได้เลยครับก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะครับแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวแล้วต่อเลยแล้วต่อตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวาน บางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับ ประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองแล้วครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วย

0: ที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับแล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะอ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งโหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหายกินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะอร่อยสมชื่อจริงๆเลยแล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะเกียเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะอร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหายเอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันท่องโลก10บวก1อาเซียนนี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
1: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
0: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย

0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
2: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
3: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
1: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะ
0: โอเคงั้นมาดูกันเลย
2: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
1: เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้ว
0: ดีใจด้วยนะครับ
1: แหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเอง
1: น่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยทะนะนะ
0: งั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะ

0: ของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยแต่วันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
1: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
2: ใครอ่ะ
1: ตัวเราก็คือจอมโจรน้ำกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
0: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
0: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
1: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
0: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
1: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงคนหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: คำแนะนำ ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์จะทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างบางคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามและอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงจ่าควีวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนบูเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเงินเงินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเงยวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเงยกุยเงยกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเงยเงินเงยเงินแปลว่าผู้รับคำว่าสแตมป์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบิวเฟิร์มบิวเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์พันธุ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จวนฟาดแยงเจียนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออร์เดลบูเดียนเออร์เดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยกุยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยกุยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยกุยบูเกียนจอโตยกุยบูเทียบจอโตยกุยห่างหวาจอโตยกุยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่าย

0: จารย์แปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยเกื่อยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยวิธีการส่งเช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าถุยหรือบังถุยโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอยจอแอมเกื่อยบิวเกียนไหนบังไหมใบจีเอยจอแอมเกื่อยบิวเกียนไหนบังไหมใบพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอยจอแอมเกื่อยบิวเกียนไหนบังเต่าถุยแองเอยจอแอมเกื่อยบิวเกียนไหนบังเต่าถุยพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าสาเกือกเกื่อยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติ๋งเถหนาวอีกรอบนะฮะสาเกือกเกื่อยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือกวกเต๋ติ๋งเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกือกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเหนียวเกือกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเหนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่โตยหมวนเกื่อยบิวเกียนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเหนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนเกื่อยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตัดก่าบาวเนียวเตียนตัดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องบาวเนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องบาวเนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วๆไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือบ่าวดามบ่าวเหนียวเตียนทือบ่าวดามบ่าวเหนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่าเกื่อยบิวเกียนดีหมีมดบ่าวเลวเกื่อยบิวเกียนดีหมีมดบ่าวเลวส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่เกื่อยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยอีกรอบเกื่อยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยยาวนิดหนึ่งนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวหายเจียกแตมจอโตยมัวหายเจียกแตมฉันขอซื้อสแตม2ดวงแตมคือสแตมต่อมาจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมหรือว่าที่มีสแตมมาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนเกื่อยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนเกื่อยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าท่าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดแตมราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหลาหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าเช่นหน้อยหล่าหน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหล่าหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหล่าเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแงหน้อยหล่าแงหน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกว่าแอมเอ๋ยบิโอมแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกว่าแอมเอ๋ยบีโอม น้องเขาน้อยหล่าพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วย tôi nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ không đi Hạ Long tôi nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ không đi Hạ Long ฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปฮาลองtôi hiểu rằng anh ấy không muốn đi với tôi hiểu rằng anh ấy không muốn đi với tôi ฉัน hiểu rằng ฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบน้อยไงมายโบแสเวเกวโบน้อยไงมายโบแสเวเกวสังเกตคำว่าหล่าหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกมีคำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดๆทีจุดๆใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดๆๆก็จุดๆๆมาดูตัวอย่างกันขี่ tôi đọc sách thì em gái tôi đang nằm ngủ ขี่ tôi đọc sách thì em gái tôi đang nằm ngủ เห็นไหมฮะมีขี่คำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังนอนKhi tôi đến Hàn Quốc thì em ấy vừa đến Nhật Bản. Khi tôi đến Hàn Quốc thì em ấy vừa đến Nhật Bản. เมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่น. Khi tôi học tiếng Việt thì anh ấy đang học tiếng Anh. Khi tôi học tiếng Việt thì anh ấy đang học tiếng Anhตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาคีนาวจุดๆๆทีจุดๆๆมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดๆๆก็จุดๆๆมาดูตัวอย่างกันคีนาวแองก๋อเถยจานทีแองแสเดือแอมดีเจยคีนาวแองก๋อเถยจานทีแองแสเดือแอมดีเจยตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่างขี่หนาวโตยเจ้าทีโตยแสมัวหย่าเหมยขี่หนาวโตยเจ้าทีโตยแสมัวหย่าเหมยคำว่าเจ้าแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่Khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ đi du lịch ở châu Âu. Khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ đi du lịch ở châu Âu. ตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เวื่อจุดๆๆเวื่อจุดๆๆมีความหมายว่าทั้งจุดๆๆทั้งจุดๆๆใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่ tôi vừa nấu cơm vừa nghe nhạc แม่ tôi vừa nấu cơm vừa nghe nhạc แม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะแง่หยาคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมาเหาะเวื่อน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะเวื่อน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะแปลว่าพวกเขาพวกเขาทั้งพูดคุยกันและก็ทั้งดูทีวีแอมเอ๋ยเวื่อต๋ำเวื่อฮาร์ดแอมเอ๋ยเวื่อต๋ำเวื่อฮาร์ดน้องคนนั้นเวื่อต๋ำทั้งอาบน้ำเวื่อฮาร์ดทั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ก่าจุดๆๆเหลินจุดๆๆนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าหว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดๆและจุดๆใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันเช่น em thích học cả tiếng Thái lẫn tiếng Việt em thích học cả tiếng Thái lẫn tiếng Việt น้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างกาโบ๋เหลินแมะ เดวทิกอันเกิมเออญากาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเออญาทั้งพ่อและต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซสังเกตผมใช้คำว่าว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอินใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นหลามเอินจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนหลามเอินจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์เอ็งหลามเอินเดยโตยหมดลาดเอ็งหลามเอินเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้โตยเดือกเดี่ยมกาวยศเลิฟโตยเดือกเดี่ยมกาวยศเลิฟฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้องต่อมาเรามาดูคำว่าบิคำว่าบิมีความหมายตรงข้ามเลยบิมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำและถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหญิงและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอ่ะเจ้ากากแองอ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแอมแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมามาดูคำว่าหญิงบ้างคำว่าหญิงมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหญิงซิงเวียนหนีหอกโฮมกวาฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหญิงซิงเวียนหนีหอกโฮมกวาฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมด๋าดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหงื่อยด๋าโหนบโจยถี่ก๋อเถจวนบิบาเวเออญาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหงื่อยด๋าโหนบโจยถี่ก๋อเถจวนบิบาเวเออญาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วสามารถเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอก ว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหงื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่าบ้างคำว่าก่ามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นผู้หูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่าก่าไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกหัวหินสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหินเหมยก่าหญ่าอันเกิมเหมยก่าหญ่าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าวประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าเต็ดก่าบ้างคำว่าเต็ดก่ามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นผู้หูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นเต็ดก่าบิวเกียนกุยดีหมีเบาเนียวเตียนอะเต็ดก่าบิวเกียนกุยดีหมีเบาเนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะตัดกากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานตัดกากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานสังเกตตัดกากับกากใช้ร่วมกันได้แต่กาใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยเดี๋ยวจิหมวนกุยแซกไหนดีถ่ายลานจิฝ่ายกุยเดว
2: ดีกุยบูเดียนอ่ะ
1: แอมก็เบียดกุยดีถ่ายลานเมิดเบาเยวไงคง
2: แอมหนีล่ะความหมดตวนทีเดียเนย
1: ก่อนเกือกฝีกุยทีเบาเยว
2: หอติงแทวเกินอ่ะ
1: กามเอินแอมแย่เถทีจิดีบูเดียนเจือกแ
2: ย่เวิงแห่งกับลายจิ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิจิตรอํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
4: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
3: โอ้โหเยอะ
4: เยอะจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนคร
3: ค่ะ
4: แล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามาก
3: ค่ะ
4: นะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮะเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮะหรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย
4: ์แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอาวสายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนามคนเวียดนามก็จะนำชุดอาวสายออกมาใส
3: ่
4: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู
3: ่ค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
4: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้น นะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
5: อ๋อค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขาไม่อยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
4: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2
5: ค่ะ
4: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม่ๆนะฮะกลุ่มนี้นะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวรแต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนามจนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะครับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับดังนั้นพออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน 40-50 ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ให้สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี
5: ้อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทย
4: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮ
5: ะ
4: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
5: อ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย
4: ์ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสำหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเตสอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี
5: ้
4: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองอย่างเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
5: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได
4: ้
5: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพวกหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
4: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะครับคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
5: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
4: ใช่ครับ
5: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอน
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: โอเนอร์시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะโอเนอร์시간이있어요시간이있어요มีเวลาไหมแล้วก็อีจะทิ้งได้시간이있어요
0: โอ้ก็เป็นโอเนอร์시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ
0: สั้นๆนะ
1: สั้นๆ시간이있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간이있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตูนซีวันโอเนอร์시간이있어요
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ่าปูตะก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช้ได้นะคะยองฮ่าปูตะดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมื่อชีเอ้มันนัดก็จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อชีเอ้มันนัดกันโ
0: ยเมื่อชีเอ้มันนัดกันโย
1: เมื่อชีเอ้มันนัดกันโยเมื่อชีเอ้ก็กี่โมง
0: อ๋อถามเวลา
1: ค่ะมันนัดกันโยมันนัดคือพบกันกี่โมงคะเมื่อชีเอ้มันนัดกันโยก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที่แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชีเอเมื่อชีคือว่ากี่โมงเมื่อชีเอเอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้3시에만납시다โอ้ฮู้คือว่าตอนบ่าย3시คือบ่าย3โมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้3시에만납시다만납시다คือว่าพบกันเถอะมันนัดกันโยพบกันดีไหมพบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันโยกินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะแล้วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะโอดีเอซ่อมันนัดกันโยโอดีคือว่าที่ไหนเอซ่อคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นค่ะโอดีเอซ่อมันนัดกันโ
0: ยโอดีเอซ่อมันนัดกันโย
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอซ่อมันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอซ่อมันนับสิดา
0: เจอกันที่

0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่า언제
0: 언제
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่า언제만날까요
0: 언제만날까요
1: 언제만날까요พบกันเมื่อไหร่ดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: 내일만납시다
0: ครับ
1: ต้องใช้แอด้วยกันนะคะ
0: เป็นตัวชี
1: ้ชี้ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้แอ오늘만납시다내일만납시다แต่ว่านอกจาก오늘내일วันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอด้วยค่ะ토요일에만납시다แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมาล
0: จูมาล
1: จูมาลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสีตา
0: อ๋อจูมาเร่มันนับสีตาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
1: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสีตาใช่ได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
1: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้ก่าย
0: บอกให้ก่าย
1: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
0: ของชักสุภาพได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้ก่า
0: แค่นี้เองเหรอครับ
1: ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอให้กาย
0: ใช่
1: บอให้กายทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
0: ภาษาสุภาพดีกว่าบอให้กายเพื่อความแน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับซิดาคาเฟ่กับซิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะกาแฟเลยมาชิบซิดาคอฟฟี่ล์มาชิบสิดานี่เปรียงคำศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับสิดาถึงซานฮับสิดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนยังไงดีครับ
1: พาดาเอคับซิดาทะเลคือพาดาพาดาเอคับซิดา
0: พาดาเอคับซิดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครับ
1: ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะฮังกูเก้คับซิดาตุนซีฮังกูเก้คับซิดาหรือตุนซี한국에같이갑시다같이ด้วยกันนะคะ같이갑시다ใช้ได้ค่ะ
0: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะชิชุนยา여러분안녕히계세요다음에또만나요
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนเดี๋ยวขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요

0: 뭐 타고 가요? 지하철을 타고 가요. 어디에서 타요? 브라이오 가, 브라이오 가.
1: 하, 브레이옥니 플라워
0: 가,
1: 레이방 캡.
0: 그 브라이오 레크와 버스를 타요. 그 버스, 그와 롬멘 가,
1: 오.
0: 타요. 그 큰,
1: 캡.
0: 르, 낭, 낭 롬멘과 큰 롬멘. 그리고 버스 브리안 뺀, 롯 아라이 은은 거다이가
1: 벤
0: 영첸
1: 얀 파나 땅따.
0: 가 지하철을 타요. 그 지하철 그 서브웨이나 가 로파이 따이딘 그
1: 캡.
0: 지하철 로파이 파리아와 전철 가
1: 어제 예약했네요.
0: 리에깐 가 찡질레오 티 까울리 그 로파이 파르와 로파이 따이딘 당모 지하철 거다이가
1: 사마리 그룹
0: 따이
1: 데일러이.
0: 가 레고 버스 차이를 타요. 지하철 차이을 타요. 프로와 버스 메이 미두아 사꽃. 뭐 지하철 미두아 사꽃. 지금 다 미두아
1: 캡.
0: 사꽃을 을 타요. 르와 를 타요. 강남이 사이 감 삽다일러이 나가.
1: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กตุ๊กแล้วครับ
0: ตุ๊กตุ๊กก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊ก
1: ค
0: ต
1: ุ่ ะ
0: ๊กก็
1: ครับ
0: เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กตุ๊ก
1: ตุ
0: ต
1: ุ๊
0: ๊ก
1: กๆเลย
0: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กตุ๊กเอ๋ไทยตุ๊กตุ๊กมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กตุ๊กไปตุ๊กตุ๊กเอ๋ไทยใช้ได้ค่ะ
1: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขึ้
0: แ
1: น
0: ล้
1: ม
0: ว
1: อเตอร์ไซค์แล้วครับ
0: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบนะคะ
1: อ
0: ที
1: อ
0: ่เกา
1: โต
0: หลี
1: ไบ
0: เรียกว่าออโต้ไบ
1: อ๋อออโตไบเนี่ย
0: ใน ช
1: ะ
0: ่
1: ครับ
0: ค่ะก็ออโต้ไบอีไม่มีตัวสะกดนะใช้ออโต้ไบหรือไทยอ่ะเครื่องบินก็บีเฮงกีบีเฮงกีไม่มีตัวสะกดบีเฮงกีหรือไทยอ่ะก็อึไทยอ่ะหรือว่าหรือไทยอ่ะเปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมด
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: ะ
1: นี่
0: นั
1: แ
0: ่
1: ค
0: ง
1: ่
0: อะไร
1: ประโยคที่หนึ่งนะครับและประโยคต่อไปล่ะครับ
0: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디
1: อ๋อ
0: คือว่าที่ไหน
1: ครับ
0: เอโซคือว่าชี้สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
1: ครับ
0: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
1: ขึ้นที่ป้ายรถเมล์
0: ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
1: ชงยูจัง
0: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็สถาน
1: สถ
0: ี
1: านีรถ
0: ร
1: ไฟ
0: ถไฟใต้ดิน
1: ครับ
0: ก็จีฮาชอลยอกจีฮาชอลก็รถไฟใต้ดินยอกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือจีฮาชอลยอกขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่าจีฮาชอลยอกเอโซไทโอ
1: แสดงว่าคำว่าออดีเอโซไทโยเนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเล
0: ไ
1: ย
0: ด้
1: ถ
0: เล
1: าม
0: ยค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: ขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ซ
0: ่
1: ค์
0: ค่
1: ระ ถเมล์ได้หมดเลย
0: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช
1: ใช
0: ่ไ
1: ่
0: หมค
1: ใช
0: ะ
1: ่ครั
0: แ
1: บ
0: ต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะออดีเอโซไทโอแล้วก็ขึ้นสนามบิน
1: คร
0: ส
1: ับ
0: นามบินก็คงห้างเอโซไทโอ
1: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
0: ค่ะ
1: แบ
0: ก
1: บ
0: ็
1: น
0: ค
1: ี
0: ง
1: ้
0: ห้างเอโซไทโอ
1: ครับ
0: แล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
1: ก็มีส
0: เล
1: ถ
0: ย
1: านีรถไฟเหมือนกัน
0: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชายกรถไฟคือว่ากิจชา
1: คิด
0: ส
1: ช
0: ถา
1: าน
0: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชายกกิจชายกเอโซไทโอเปลี่ยนได้ค่ะ
1: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
0: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหมอัตโตเกะอย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게가요นั่งรถเมล์ไป버스를타고가요จุดจุดจุดก็가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
1: จุดๆก็เปลี่ยนไปได้
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ย
0: ขึ้นรถเมล์ก็버스를타다แล้วไป
1: ครับ
0: 버스를타고가요
1: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
0: อ๋อได้ค่ะสยามเออตเกกายสยามคือสถานที่ก็
1: คร
0: ต้
1: ั
0: อ
1: บ
0: งใช้แอร์จะ
1: อ๋
0: ไป
1: อครับ
0: จะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเออตเกกายเราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปดังนั้น BTS หรือ타고가요타고가요ก็นั่งไป
1: ครับ
0: ขึ้นไปนะคะหรือ BTS หรือ타고가요อย่างเช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게가요한국에어떻게가요ดิฉันก็นั่งเครื่องบ
1: เค
0: ิ
1: รื่
0: น
1: องบ
0: ไ
1: ิ
0: ป
1: นไปเกาหลี
0: บีเฮงกีหรือ타고가요บีเฮงกีหรือ타고가요
1: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่
0: ไ
1: า
0: ด
1: ยัง
0: ้
1: ไงด
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ครับ
0: ก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서 내려요.
1: 그럼
0: 그거 디자인 롱티 김해 공항 가 김해 공항 그 김해 에어포트 나가
1: 산안빈
0: 산안빈 그 디자인 유티 부산 그 산안빈 띠까 부산 그 김해 공항 디자인 거 먹다이와 김해 공항에서 내려요. 에서 내려요. 그 롱짝 티 사탄 티 나가 양첸 디자인 마티니 티 스튜디오 거 똥 큰 BTS BTS를 타요. 레오 롱티 사타니 페타이 페타이역에서 내려요.
1: 그럼 타미간 플리엔 사타니 หรือ ต้อง ต่อ รถ อย่าง นี้ ล่ะ ครับ
0: ก็ กาลาทายโอ กาลาทายโอ ก็ change จะถามว่า เปลี่ยน รถ ที่ไหน อดีเอโซ กาลาทายโอ อดีเอโซ กาลาทายโอ ก็ สถานี เปทาย ก็ เปลี่ยน เส้นทางได้ เปลี่ยน แล้ว ไป สนามบิน
1: ได้ ใช่มั้ยคะ
0: ได้ ใช่มั้ยคะ นั้น เปทาย역에서 กาลาทายโอ บางครั้ง จะถามว่า ไปทางไหน ทางซ้าย
1: หรือว่า
0: ทางขวา ได้ก็ อดีโร 가요 로 차이으로 그와 바이 치탕 되나가 어디로 가요? 당나이 어디로 바이 당나이가 어디로 가요? 그거 바이 사얌으로 가요. 바이 사얌 바이 당 사얌 사얌으로 가요. 나이가 오른쪽으로 가요. 왼쪽으로 가요. 앞으로 가요. 뒤로 가요. 바이 당과 당 바이 당 사이 바이 당 강나 바이
1: ทางข้างหลังได้เลยค่ะถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึงเดินไปได้ก็ขอรอซ่อกายอ่ะขอรอซ่อกายอ่ะค่ะขอรอซ่อว่าเดินไปขอรอซ่อกายอ่ะใช่ได้ค่ะใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับอากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะขอรอซ่อกายอ่ะ
0: ใช่ได้ค่ะแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะรู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try
2: Out.어디에서 만날까요?
3: 시장에서 만납시다.
2: 아, 시장에 어떻게 가요?
3: 지하철을 타고 가요.
2: 아, 지하철. 아, 어디에서 내려요?
3: 멋진역에서 내려요.
2: 아, 그럼 내일 만나요.
3: 네, 내일 만나요.
2: 내일 어디에서 만날까요?
3: 시장에서 만납시다.
2: 시장에 어떻게 가요?
3: 지하철을 타고 가요.
2: 어디에서 내려요?
3: 멋진역에서 내려요.
2: 그럼 내일 만나요.
3: 그럼 내일 만나요.
2: 어디에 가요?
3: 서울에 가요.
2: 서울에 어떻게 가요?
3: 비행기를 타고 가요.
2: 아, 어디에서 타요?
3: 수완나품 공항에서 타요.
2: 다음에 또 만나요.
3: 네, 다음에 또 만나요.
2: 어디에 가요?
3: 서울에 가요.
2: 서울에 어떻게 가요?
3: 비행기를 타고 가요.
2: 아, 어디에서 타요?
3: 수완나품 공항에서 타요.
2: 다음에 또 만나요.
3: 네, 다음에 또 만나요.
0: 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요? 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 뭐 타고 가요?

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีพิเศษที่จะนำคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกับกลุ่มคนพิเศษกลุ่มนึงค่ะพวกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาและก็บูรณะวัตถุโบราณค่ะแน่นอนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินั้นคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในจิตใจของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะแต่ส่งผลไปถึงสิ่งก่อสร้างวัตถุโบราณแล้วก็โบราณสถานด้วยค่ะ